0: is the we cannot is much more because I think it should be wind turbine.
1: Oh, okay.
0: Because the wind turbine is, can generate more energy to give the electrical appliance apparatus. Yeah, more than windmill. And I think that wind turbine is its own speed. It can give much more energy than windmill. Is the alternative energy for us today.
1: That's a very good point. You're thinking far ahead, far advanced. Actually, Ajahn Eckachai is exemplifying exactly what I need. All of these have in common, okay, you give up. There's a lot of, you have to make leaps today, leaps in session three. They all involved creativity, innovation, being inventive, thinking outside the box. You recognize the katong, right? But it's made of bread, right? You can eat it after. Maybe you don't put it in the water. Maybe you just eat it. And the solar panel, how is the solar panel inventive? Well, we can save energy and also create energy in a more efficient way. And Ajahn Eckachai just mentioned, well, the windmill, yes, we can produce energy, but a turbine is better. Thinking more, being more inventive. The license plate, why not make it into a bag, right? So taking what's here and making something else, thinking out the outside the box. So they all have something creative behind it. So it was kind of a trick question because the sessions about creativity, and those are examples, very few examples of creativity, because there's so many more. Yes.
2: ค่ะสำหรับขอภาพอีกครั้งนะคะภาพบนสไลด์จะเห็นว่าภาพต่างๆนะคะที่จันเชรวบรวมมาให้เนี่ยนะคะก็เป็นอาจารย์ถามว่ามีอะไรที่เหมือนกันนะคะแต่ละภาพทุกภาพในสไลด์นี้สิ่งที่เหมือนก็คือความคิดสร้างสรรค์นะคะซึ่งออกมาเป็นสิ่งของแต่ละสิ่งในภาพนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์นะคะเป็นกระทงที่ทำจากขนมปังชุดที่ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะหรือว่ากระเป๋าถือที่ทำจาก license plate นะคะทั้งหมดนี้ก็คือ creativity ความคิดสร้างสรรค์นะคะซึ่ง อาจารย์ก็จะพูดถึงต่อไปนะคะเพื่อที่จะโยงเข้ามาในบทเรียนของเราค่ะ
1: Thank you. So now that we've established that one of the things they have in common is creativity, now it's your turn to share what you think creativity is.So what does being creative mean? What does creativity mean to you? To you. So think of a couple of examples. I'll give you 2 minutes to think of some examples and your definition of creativity.
2: ค่ะ อาจารย์เชก็ถามนะคะว่าสำหรับท่านอาจารย์แล้วนะคะ creativity เนี่ยนะคะหรือว่า being creative เนี่ยหมายความว่าอะไรนะคะแล้วก็อยากให้อาจารย์นึกว่านึกถึงความหมายนะคะในความคิดเห็นของอาจารย์แล้วก็ยกตัวอย่างด้วยนะคะสัก 2-3 ตัวอย่างค่ะให้เวลา2 นาทีค่ะอาจารย์ปรึกษากันได้นะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ส

มัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: แถวนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446

0: ผมมาที่ไหนกันเนี่ย
1: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรหืม
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
1: ไปหัวเมืองใหม
2: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
1: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
2: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่เหรอครับ
1: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลเหรอคะ
1: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับกันก้าว
2: เฮ้ยรถด้วยแล้วด้วย
3: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
2: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
0: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนครับ
3: ท่านนี่แหละลูกทาส

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะคราวที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องเด็กนักเรียนของเราต้องมีความรู้และมีทักษะในเรื่องของพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ค่ะมีความรู้นี้ต้องใช้ได้อย่างแคล่วคล่องว่องไวและถูกต้องด้วยนะคะแต่ปัญหามักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอว่าลูกเราเนี่ยรู้จักพยัญชนะสระวรรณยุกต์ก็จริงแต่เมื่อเอามารวมกันแล้วเนี่ยมักจะอ่านไม่ค่อยได้มักจะเขียนไม่ค่อยถูกเราต้องช่วยเขาค่ะทำอย่างไรคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของการอ่านแจกลูกและสะกดคำค่ะการแจกลูกเพื่อการอ่านการสะกดคำเพื่อการเขียนนะคะคุณครูขาแล้วไอ้แจกลูกสะกดคำเนี่ยทำอย่างไรคะทำไม่ยากค่ะคุณครูขาเรามาทบทวนพยัญชนะสระวรรณยุกต์กันอีกสักนิดนึงนะคะกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระฆังงองูจอจานชอฉิ่งชอช้างซอโซ่ถึงหอนกฮูกแล้วนะคะสระค่ะอะอาอิอีอึอืออุอูเอเอแอแอสระของเรามีสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวค่ะสระบางตัวเขียนไว้ข้างหลังสระบางตัวเขียนไว้ข้างหน้าสระบางตัวเขียนไว้ข้างบนค่ะเช่นสระอิอีอึอือค่ะสระ2ตัวเขียนไว้ข้างล่างคือ

สระอุสระอูค่ะเขียนไว้ข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างเอาไว้ล้อมๆเลยค่ะมีค่ะสระเอาอย่างเงี้ยค่ะเขียนไว้ทั้งข้างหน้าเขียนไว้ทั้งข้างหลังนะคะสระอ่อเนี่ยค่ะเขียนข้างหน้าเขียนข้างหลังนะคะฝึกให้นักเรียนอ่านออกเสียงให้ถูกต้องแล้วก็ฝึกให้เขาเอามารวมกันให้ได้ระหว่างพยัญชนะกับสระและอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือวรรณยุกต์มี4รูป5เสียงนะคะ4รูป5เสียงนะคะเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาค่ะนะคะป้าป่าป้าป้าป๋าป้าระดับเสียงของวรรณยุกต์ทำให้คำมีความหมายต่างกันป้าป้าโอ้ต้นไม้ขึ้นมากมายค่ะป้าคือผู้หญิงคนหนึ่งป้าบางคนก็เรียกพ่อของตัวเองว่าป้าป้าก็หมายถึงพ่ออย่างเงี้ยค่ะนะพอเสียงวรรณยุกต์มันเปลี่ยนแปลงไปความหมายของคำก็เปลี่ยนแปลงไปค่ะคุณครูคะหนูมาแล้วค่ะอย่าลืมนะคะไม่ลืมค่ะเนี่ยต้องระวังเพราะเด็กนักเรียนของเราส่วนใหญ่จะพูดว่ามักจะบอกว่าคุณครูค่ะไม่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะได้แต่เวลาเรียกคุณครูต้องคุณครูคะหนูมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะไม่ลืมค่ะฝึกบ่อยๆทุกเช้านะเด็กจะได้จำได้ค่ะทีนี้เมื่อเด็กจำพยัญชนะสระวรรณยุกต์แล้วเนี่ยฝึกให้เด็กเอาพยัญชนะสระวรรณยุกต์มารวมกันค่ะตั้งแต่เริ่มแรกคุณครูดูนะคะเอาคำง่ายๆก่อนเช่นคำว่ากากาเด็กก็ต้องนึกแล้วอ๋อกานะมีกอไก่หนึ่งตัวละค่ะนะคะสระอาเห็นไหมคะอย่างเงี้ยค่ะกออากานะคะสอนแค่นี้ไม่พอนะคะเมื่อเด็กอ่านออกแล้วเขียนสิเขียนลงในสมุดก็ได้เขียนตามนี้ก็ได้ค่ะกออานะคะเนี่ยค่ะออกเสียงแล้วเขียนค่ะออกเสียงแล้วเขียนจากนั้นต้องรู้ความหมายด้วยกาหมายถึงอะไรคะลองถามเด็กดูซิเด็กบางคนอาจจะบอกว่ากาหมายถึงนกกาที่นะร้องกากากาก็ได้แล้วแต่บางคนอาจจะบอกว่าที่บ้านมีกาต้มน้ำก็ได้ค่ะแล้วแต่ให้เขาบอกความหมายให้ได้บอกอะไรก็ไม่ผิดค่ะจากนั้นเอาความหมายที่เขารู้แล้วเนี่ยลองสิลูกลองเอาคำเหล่านี้ไปแต่งประโยคซิกาบินมาการแต่งประโยคขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของนักเรียนว่าเขาจะแต่งได้ประโยคสั้นๆประโยคยาวๆหรือวิธีการสร้างคำที่บ้านมีกาต้มน้ำก็ย่อมทำได้นะคะคุณครูใจเย็นๆนะคะจากตรงนี้นะคะคุณครูก็เพิ่มความยากเข้าไปตัวนี้อะไรคะลูกอะไรคะลูกคะคอควายสระอะไรคะลูกถ้าคออาคายังไม่พอเพิ่มตัวสะกดเข้าไปคออาคาคางอคางคางหนูอยู่ไหนคะจับสิคะลูกคางคุณครูคางของคุณครูนะคะคางของคุณครูอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะนะครูมีคางผมมีคางไหมผมมีคางไหมอนุภาพมีคางอย่างนี้ใช่ไหมลูกคะเจนมีคางไหมคะคางของเจนแหลมๆเนาะจุฬาลักษณ์มีคางไหมลูกนะอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นมาคุณครูเริ่มอาจจะเติมวรรณยุกต์ค่ะคุณครูคะตัวนี้อะไรคะเนี่ยอะไรคะลูกบอใบไม้สระอะไรคะลูกสระอานะบออาบาตัวสะกดอะไรคะลูกบออาบาบานอบานเช่นดอกไม้บานดอกไม้บานทำยังไงทำมือสิคะลูกดอกไม้บานดอกอะไรบานคะลูกดอกกุหลาบบานดอกอะไรอีกดอกกล้วยไม้บานดอกอะไรอีกลูกดอกชบาบานดอกอะไรอีกคะลูกดาวเรือนบานคุณครูจะเติมนะคะครูเติมวรรณยุกต์ค่ะเติมวรรณยุกต์ข้างบนนะคะบออานอบา

0: านบานไม่โทรบ้านนะคะบ้านทำยังไงบ้านบ้านมีหลังคาใช่ไหมลูกนะเนี่ยค่อยทำไปอย่างนี้ค่ะคุณครูคะจากพยัญชนะสระเพิ่มตัวสะกดเพิ่มวรรณยุกต์เข้าไปค่ะคุณครูสามารถพูดได้สองอย่างนะคะนะแต่คุณครูต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะเช่นนะถ้าเด็กของคุณครูเริ่มบออาบาบานอบานอย่างนี้ก็ได้ค่ะบออาบาบานอบานแล้วจึงตัวว่าบานไม้โทบ้านอย่างนี้นะคะนะคะนะถ้าเด็กของคุณครูเริ่มต้นนะไม่ใช่ว่าบออานอบานไม่โทบ้านแบบนี้เด็กจะไม่ได้นะคะค่อยๆไปช้าๆบออานอบานไม่โทบ้านนะคะอย่างเงี้ยค่ะต้องค่อยๆทีละตัวบออาบาบานอบานบานไม่โทบ้านนะคะค่อยๆว่าไปนะพอได้นะคะค่อยๆขยับไปทีนี้ถ้าหากว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราให้เขาดูรูปคำจำรูปคำก่อนนะคะจำรูปคำเอาคำง่ายๆนะเอาสระหน้าแล้วกันอันนี้สระอะไรคะเด็กๆสระเอนี่ตัวอะไรคะลูก
1: ม
0: อมาไม่ใช่เอมอมีนะลูกนะนะอย่างนี้ไม่ได้ไม่ว่าสระนั้นจะอยู่ข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างจะล้อมรอบยังไงวิธีการสะกดนะของภาษาไทยก็คือต้องขึ้นต้นด้วยพยัญชนะก่อนค่ะคุณครูขานะคะกอเอาเกานะเกาเอกเก่าเกาโทเก้าเกาตีเก้าเกาจัตวาเก่าอย่างนี้ค่ะต้องพยัญชนะก่อนนะคะนะตออีตีอย่างนี้ค่ะนะกอเอเกปูปูต้องพยัญชนะก่อนทุกครั้งค่ะมอเอเมเมคอเมฆรูปคำคือตัวนี้ค่ะมอเอเมเมคอนี่คือคอระฆังถูกไหมคะคุณครูอย่าสอนว่ามอสระเอนะคะไม่ต้องมีคำว่าสระค่ะนะคะไม่ต้องมีคำว่าสระนะคะไม่ใช่มอสระเอคอระฆังอย่าสอนอย่างนั้นค่ะมเอคออ่านว่าเมฆมีตัวอะไรสะกดสิคะสระเอมอม้าและคอระฆังค่ะอ่านและเขียนไปพร้อมๆกันนะคะดูอันนี้ไหนค่ะอันนี้คือพยัญชนะอะไรลูก
1: ต่อ
0: เต่าอันนี้สระอะไรคะลูกสระอานะตออาตาค่ะนะคะนะนะตออาตาหนูมีตาไหมคะ
2: ม
0: ีค่ะมีตากี่ข้างคะ
2: ม
0: ีอ
2: ย
0: ่
2: างละค่ะ
0: ตามีกี่ข้างลูกของหนูอะสองข้างตาเอาไว้ทำอะไร
1: เอ
0: าไว้มองการสนทนาการคุยจะสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กค่ะ
1: คุณครูครับแล้วถ้าแบบว่าตาไม่ใช่ตาแบบนี้มีตาอยู่ที่บ้านคร
0: ับ อ๋อตาที่เป็นพ่อของคุณแม่หนูใช่ไหมลูก
1: บ้านก็เรียกตา
0: เขาเรียกคุณตาคุณตาผู้หญิงคุณตาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะลูก
1: เป็นผู้ชาย
0: เพราะฉะนั้นหนูลองเอาคุณเอาตาความหมายนั้นมาแต่งประโยคซิลูกตาอยู่บ้านใช่ไหมคะตาเป็นผู้ตาเป็นผู้หญิงผู้ชายตาเป็นผู้ชายนะเก่งมากที่หนูคิดต่อไปได้โอเคนะนะทีนี้ลองดูคำต่อไปนะลูกนะคะเด็กๆนะตัวนี้ตัวอะไรลูก
1: มอม้าม
0: อม้าถ้าเป็นเด็กสักประมาณป.1 นะคะคุณครูลองอันนี้ขีดอย่างนี้ด้วยค่ะเขียนอย่างนี้นะคะมออะนะมออะนะคะสระอะนะคะสระอะคุณครูคะสระอะอย่าเขียนตามยถากรรมไม่ได้นะคะต้องอยู่ข้างบนตัวนี้แล้วอยู่ข้างล่างตรงใต้พยัญชนะนี้นะคะอย่าเขียน

0: คิดอย่างนี้ไม่ได้ค่ะนะให้มันได้ระดับดีๆค่ะสระอะนะคะมออะมะนะคะรออะระอ่านว่ามะ
1: ระ
0: ระเห็นไหมคะมะระเอาใหม่ลูกมออะมะรออ
1: ะ
0: ออกเสียงตัวรอชัดๆลูกรออะระอ่านว่ามะระเจนมะระเคยกินไหมลูก
2: เคยค่ะมันขมๆใช่ไหม
0: ขมจุฬาลักษณ์รู้จักไหมคะ
2: รู้จ
0: ัก ชอบไหมคะ
2: ไม่ชอบ
0: ไม่ชอบมันไม่สวย
3: ม
0: ันอยากๆอนุภาพที่บ้านปลูกมะระไหม
3: ที่บ้านไม่ปลูกครับที่บ้านซื้อกินคร
0: ับ
3: อ๋อ
0: เหรอคะลูกอันใหม่อีกครั้งสิคะลูกอันใหม่อีกครั้งสิคะมะระนะคะดูคำนี้ลูกอันนี้นะคะตัวนี้ตัวอะไรคะลูกเด็ก
3: ๆหอยหีบ
0: หอยหีบนะคะลากไปสระอะไรคะลูกสระอัวนะคะสระอัวหออัว
1: หัว
0: นะคะตัวนี้สระอะไรลูกสระไอไม้มวนนี่อะไรคะ
1: จอจาน
0: นะคะจอไอใจหัวใจหัวใจอยู่ตรงไหนลูกหัวใจ
3: ห
0: ั
3: วใจอย
0: ู่
3: ตรงน
0: ี้อ๋อนะคะหัวใจอยู่ตรงนั้นนะอนุภาพมีหัวใจเจนจิรามีหัวใจจุลรักษ์มีหัวใจหัวใจสีอะไรคะเนี่ยสีอะไรคะสีอะไรคะ
3: หัวใจสีแดง
0: นะหัวใจนะคะลูกนะคะต่อไปค่ะลูกต่อไปสระอื่นตัวนี้ตัวอะไรคะเด็ก
1: ๆลอลิง
0: ลอลิงถามบ่อยๆค่ะเด็กจะได้จำได้จะอาจจะมีเด็กสักคนหรือ2คนที่อยู่ในห้องที่เขายังตามไม่ทันก็ให้โอกาสเขาได้นึกบ้างนะคะให้เขาได้คิดค่ะคุณครูไม่ต้องรีบค่ะรอนะสระอำรออำลำนะคะตัวนี้สระอะไรลูก
1: สระ
0: ไอไม้มาลายอยากตรงนี้ขึ้นมาประมาณช่องหนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะช่องหนึ่งคุณถ้าโรงเรียนของคุณครูใช้สมุดที่เป็นช่องช่องสี่เหลี่ยมค่ะก็ต้องดูนักเรียนด้วยเวลานักเรียนเขียนนะคะตรงนี้ยอยักษ์ยอไอใหญ่ลำใหญ่อีกครั้งสิคะลูกลำใหญ่ค่ะรู้จักลำใหญ่ไหมคะลูกเป็นอย่างไรคะเป็นนักเรียนต้องตอบคำว่าทราบค่ะลูกนะทราบลำไยมีรส
1: หวาน
0: อร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: ชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: นะคะเอาละค่ะลำไยนะลูกนะอ่ะตัวนี้นะสระหน้าสระหลังรวมกันแล้วหนูดูดีๆนะคะนะนี่ตัวอะไรลูกเห็นไหมลูกเห็นไหมคะอยากเต็มเลยค่ะนะอยากเต็มเลยค่ะนะคะเมื่ออ่านตัวนี้แล้วให้เขียนลงสมุดด้วยนะคะคุณครูนะถ้าไม่มีพอพานอันนี้คือสระอะไรคะลูก
1: สระแอ
0: ะสระแอะนะคะอย่างนี้ค่ะโอ้นักเรียนระวังนะการเขียนสระแอะสระแอะนักเรียนจะต้องภาษาไทยต้องเขียนจากหัวไปหางน่ารักมากแต่เวลาเขียนนักเรียนชอบเขียนแบบนี้จากหางไปหัวไม่ถูกนะลูกนะคะถ้าเห็นเพื่อนเขียนไม่ถูกหนูบอกเพื่อนด้วยแต่บอกเพื่อนดีๆนะเพื่อนครับเพื่อนครับเขียนใหม่นะดูนะครับนะคะสระแอพอนี่อันนี้พอนะพอแพะแพะรู้จักเคยเห็นแพะไหมแพะร้องยังไงคะแพะแพะแพะบ้านจุฬาลักษณ์ร้องยังไงลูก
2: แ
0: พะบ้านอนุภาพละลูก
3: ร้องยัง
1: แม
0: ่เอาละค่ะที่บ้านของเด็กๆอาจจะมีคนที่เลี้ยงแพะแพะมีสีอะไรคะสีอะไรสีน้ำตาลก็มีขาวก็มีใช่ไหมคะนะแพะมี

0: สี่ขาลูก
1: มีสี่ขา
0: เก่งมากค่ะนะแล้วค่ะนะคะนะค่อยๆค่ะทีนี้คุณครูคะถ้าหากว่าเด็กนะตัวสะกดเด็กก็ได้แล้วนะคะวรรณยุกต์เด็กก็

0: าหลีนะคะปลอปลอหนูออกเสียงตามปลอ
1: ปลอ
0: ปลอนี่สระอะไรลูก
1: สระ
0: อาปลออาปลาปลออาปลาเอาไหมลูกปลออาปลาเห็นไหมคะการอ่านอย่างนี้ออกเสียง2ตัวนี้พร้อมกันจะทำให้เด็กไม่หลุดตัวนี้ค่ะนะคะไม่หลุดตัวรอเรือรอลิงวอแหวนจะไม่หลุดค่ะแต่ถ้าสะกดเพื่อเขียนก็ปลออาปลาเด็กจะได้เขียนได้ถูกต้องนะคะคุณครูอยู่ที่จุดประสงค์ว่าเราต้องการอะไรแต่ถ้าคุณครูสอนเช่นกรออาบอกราบบางชั่วโมงคุณครูสอนกรออาบอกราบแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องสอนอย่างเดียวตลอดไปค่ะไม่ฉะนั้นแล้วเด็กจะงงค่ะนะคะถ้าต้องการให้เขียนเรียงพยัญชนะทีละตัวเลยค่ะแต่ถ้าเพื่อการอ่านคุณครูพยายามออกเสียงสองตัวนี้พร้อมกันค่ะกวกวกวอากวากวางอกวางกวางไม่ถูกกว้างค่ะครอครออูครูค่ะนะคะเด็กจะไม่หลุดเสียงรอเรือรอลิงวอแหวนนะคะเช่นตัวนี้นะคะรอเรือครูหายไปไหนเนาะนี่เนาะไม่เป็นไรไม่หายแต่ยังหาไม่เจอนะคะอ่ะเอาพิมพ์สิลูกกรอสิคะ
1: กรอ
0: กรอเรเร
1: เร
0: เรกรอ
1: กร
0: ออากรออากรากราบอกราบ
1: กราบอกราบ
0: กรออากรากราบอกราบ
1: กรออากรากราบอกราบ
0: นี่คือสอนเพื่อการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องค่ะคุณครูไม่ใช่ว่าวันนี้สอนกรออากรากราบอกราบอาทิตย์หน้าต่อไปวันจันทร์หน้ากรออากรากราบอกราบแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณครูคะเราต้องรู้ว่าเราสอนอย่างไรแล้วก็สอนอย่างนั้นไปตลอดเด็กของคุณครูจะได้ค่ะคุณครูนะหรืออักษรนำอักษรนำนะคะค่ะอักษรนำส่วนใหญ่ก็คืออักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวมักจะเป็นอย่างนั้นเด็กดูนะลูกนะชอลอคุณครูจะใช้วิธีการนะคะค่ะชอชอลออูชอลออูฉลูชอลออูฉลูฉลูปีวัวปีวัวใช่ไหมคะลูกปีปีฉลูคำว่าเสมอสมอเออเสมอสนออามอสนามสนออามอสนามได้ค่ะสนอสนอสมอสมอสมอเออมอเสมอนะคะหรือถ้าเป็นหอหีบนะคะหอนอหอนำนอนะลูกนะคะหอนำตัวยอตัวรอตัวรอตัววอเนี้ยค่ะนะหอนอหอนออหนอหนอมูหนูหอนออาหนาหนาไม่โทหน้าเนี้ยค่ะอุปกรณ์หรือสื่อตัวนี้ค่ะคุณครูคะทำไม่ยากค่ะทำไว้แล้วก็ใช้สอนอย่างอื่นได้เนื้อหาอย่างอื่นได้นะคะนะหอนออาหนาหนาไม่โทหน้านะคะเอาคำอื่นมาคุณครูก็นะเปลี่ยนตัวนี้ออกไปค่ะเท่านั้นเองค่ะคุณครูคะนะคะอันนี้ต้องระวังนะคะมันจะมีอยู่4คำค่ะยาอยู่อย่างยานะปกติแล้วเนี่ยคุณครูเคยเห็นคุณครูบางท่านสอนอนำยอเป็นหยอหยออายายาไม่เอกยาไม่ได้ค่ะคุณครูคะคุณครูต้องบอกว่าอยออายายาไม่เอกยาอยอูยูยูไม่เอกยูอยอางอยางยางไม่เอกยางอยนะคะ โอยออาโกยากค่ะนะคะโอยออายา

0: ยาไม่เอกอย่าทำนะอย่าเดินนะอย่าไปนะอย่าออกนอกห้องนะนะคะเอาลองแต่งประโยคคำว่าอย่าสิคะลูกอนุภาพแต่งก่อนนะ
1: แม่บอกฉันอย่าออกนอกบ้าน
0: อ๋อค่ะอาจารย์ว่ายังไงลูก
2: จุฬารักอย่าส่งเสียงด
0: ังจุฬารักว่ายังไงคะลูก
2: นักเรียนอย่าเดินลัดสนาม
0: นักเรียนอย่าเดินลัดสนามนะอย่าห้ามใช่ไหมคะลูกเอาทีนี้หนูๆลองหาเองบ้างดีไหมนะคะหนูๆลองหาเองบ้างนะคะคุณครูจะสั่งให้หนูทำนะหนูหาเร็วๆนะคะหาเร็วนุ่นว่าพร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
0: บัตรที่คุณครูบัตรที่คุณครูท้าคุณครูเอาไปสอนพยัญชนะสระวรรณยุกต์ได้ค่ะเอามาสอนเรื่องคำก็ได้ค่ะคุณครูนะคะสองบัตรเป็นหนึ่งคำสองบัตรเป็นหนึ่งคำหาก่อนพอคุณครูเป่านกหวีดนะหนูยกก่อนใครยกก่อนได้คะแนนนะคะพร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
0: สองบัตรเป็นหนึ่งคำชิวคุณใครได้ก่อนใครได้ก่อน
3: เจนครับ
0: เจนได้ก่อนเจนได้ก่อนเจนอ่านสิลูก
2: โยอายาค
0: ่
2: ะ
0: ยามีความหมายว่าอะไรคะยาย
2: าเป็นเม็ดยา
0: อ้าวยาเป็นเม็ดยาที่ใช้รักษาแล้วแต่นะคะความหมายอนุภาพได้อะไรลูก
3: ได้ปีครับ
0: อ่านสิลูก
3: ปอีปี
0: ปอีปีความหมายว่าอะไรลูก
3: ความหมายว่าแบบปีมี12เดือนมันเวียนครบเป็น1ป
0: ีพยายามให้เด็กให้ความหมายนะคะผิดถูกไม่เป็นไรค่ะอ้าวจุฬารักษ์ว่ายังไงลูก
2: ขออาค่ะ
0: ขออาขาขาอยู่ไหน
2: ขาอย
0: ู่นี่นะคะเอาบัตรลงค่ะต่อไปพร้อมนะพร้อมนะคะ
2: พร้อมค่ะ
0: เอาละนะพร้อมนะคะ2บัตรเป็น1คำแต่คุณครูพยายามสั่งให้หลากหลายนะคะพอเด็กของคุณครูเริ่มได้แล้วพยายามสั่งให้หลากหลายค่ะ2บัตรเป็น1คำแต่พยัญชนะต้นต้องเป็นอักษรต่ำอนุภาพได้คำว่าอะไรลูก
3: ได้คำว่างูครับ
0: ง
3: ออูงู
0: งออูงูนะคะงออูงูเด็กอ่านแล้วให้เด็กเขียนด้วยนะคะงออูงูงูคืออะไร
3: งูคือสัตว์เลื้อยคลานที่มันมีพิษครับ
0: กลัวใช่ไหมลูก
3: คร
0: ับ เจนได้อะไรลูกเจน
2: งออางาค่ะ
0: งาคืออะไรคะลูก
2: งาช้างค
0: ่
2: ะ
0: งาช้างต่อไปลูก
2: ชออาชาค่ะ
0: ชออาชามีความหมายว่าอะไรลูก
2: น้ำชาค
0: ่
2: ะ
0: กิน
2: ตอน
0: เช้าเอาได้ได้ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดนะคะเอาไม้วางลงไปนะเอานะฟังดีนะกี่คราวนี้เอาวรรณยุกต์เข้ามานะคะคุณครูคะกี่บัตรก็ได้เป็น1คำแต่ต้องมีวรรณยุกต์โทยังฟังนกหวีดก่อนเด็กจะรู้จักกติกาค่ะ
3: ได้แล้วครับ
0: อ้าวอนุภาพได้ว่ายังไงคำว่าอะไรลูก
3: คำว่าผ้าครับ
0: คำว่าผ้าไหนคำว่าผ้าอ่านสิลูกพออ
3: ้าผ้าไม่โทผ้า
0: เจนได้ยัง
2: ได้แล้วค่ะ
0: ได้ว่าอะไรลูก
2: ข
0: ึ้
2: นค
0: ่
2: ะ
0: อ่านสิแจกขอไหนนอหนูอยู่ไหนลูกขออึนอขึ้น
2: ข
0: ึ้นมีความหมายว่าอะไรคะลูก
2: อาการขึ้น
0: เช่นขึ้นอะไรลูก
2: ขึ้นบันได
0: เจนขึ้นบันไดของจุฬาลักษณ์ลูก
2: ก้างค
0: ่
2: ะ
0: ก้างอ่านงอกลางกลางไม่โทก้างคืออะไรลูก
2: ก
0: ้
2: างที
0: ่
2: อย
0: ู่
2: ในปลา
0: ก้างที่อยู่ในปลาการอยู่ในปลาถ้าเด็กของคุณครูได้เด็กอาจจะบอกว่ากออางอกลางกลางไม่ถูกก้างก็ได้หรือกออากากลางงอกลางกลางไม่ถูกก้างก็ได้ขึ้นอยู่กับเด็กของนักเรียนว่าแคล่วคล่องว่องไวแล้วหรือยังนะคะต่อไปลูกพร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
0: พร้อมนะคะกี่บัตรก็ได้กี่บัตรก็ได้แต่ต้องมีตัว

0: สะกดค่ะกติกาคุณครูอาจจะกำหนดว่ามีตัวสะกดแม่กกแม่กดแม่กบแล้วแต่คุณครูนะคะจุฬารักได้ยังลูกเกณฑ์ได้คำว่าอะไรคะ
1: ได้คำว่าจานค่ะ
0: จานสะกดสิลูกอ่านสิ
1: จออานอจานค่ะ
0: จออานอจานนะจานหมายถึงอะไรคะ
1: จานเป็นภาชนะที่ใส่อาหาร
0: ใส่อาหารแต่งประโยคที่มีคำว่าจานสิลูก
1: ฉันชอบล้างจานค
0: ่
1: ะ
0: ของอนุภาพได้คำว่าอะไรคะลูก
2: ได้คำว่าลูกครับ
0: มีอะไรบ้างลูก
2: ลอูกอลูก
0: แต่งประโยคที่มีคำว่าลูกสิคะ
2: เจนอยากมีลูกครับ
0: อ๋อเจนยังอยู่ป.2 อยู่เลยจุฬารักษ์ได้คำว่าอะไรคะลูก
1: ก
0: ิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กินอ่านสิลูก
1: กออิกิกินอ
0: เด็กเขาอาจจะอ่านกออิกิกินอกินก็ได้ค่ะนะคะกินหมายถึงอะไรลูก
1: หมายถึงอากาศกินข้าว
0: กินข้าวแต่งประโยคสิลูก
1: ฉันกิน
0: ฉันกินข้าวทีนี้เวลาแต่งประโยคหนูเลิกใช้คำว่าฉันนะคะลูกนะคะเอาคำอื่นบ้างอ้าวต่อไปนะคะกี่บัตรก็ได้กี่บัตรก็ได้ให้มีตัวสะกดและมีวรรณยุกต์ด้วยกี่บัตรก็ได้มีตัวสะกดและมีวรรณยุกต์ในการเล่นครั้งแรกคุณครูอาจจะให้เด็กเขาอยู่ด้วยกัน2คนหรือ3คนก็ได้แล้วแต่นะคะพร้อมนะคะได้แล้วว่ายังไงครูอนุภาพได้เลยลูก
2: ได้โค้งครับ
0: โค้งอ่านสิลูก
2: คอโองอโค้งไม่โค้งไม่โทโค้ง
0: แต่งประโยคสิลูกที่มีคำว่าโค้ง
2: หลังคาโรงเรียนมีรูปโค้งสวย
0: เจนได้คำว่าอะไรคะลูก
1: คำว่าเอ้ยไม
2: ่
1: ม
2: ี
1: ต
2: ั
1: วส
2: ะกดเห็นไหมจีราเขาผิดครับ
0: เอาผิดไม่เป็นไรเจนอาจจะรีบเอามีตัวสะกดไหมของจุฬารักษ์ไม่มีไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะคะอีกคำหนึ่งลูกอีกคำหนึ่งนะคะนะกี่บัตรก็ได้กี่บัตรก็ได้ที่เป็นสิ่งของอยู่ในห้องเรียนกี่บัตรก็ได้ที่เป็นสิ่งของอยู่ในห้องเรียนอันนี้คือการฝึกความคิดให้กับเด็กนักเรียนค่ะนะคะนะเขาก็จะหาตามตัวเขาว่าในห้องเรียนมีอะไรบ้างนะคะพร้อมนะคะสิ่งของในห้องเรียนนะคะสิ่งของในห้องเรียนนะคะเร็ว
2: เอาหนูเป็นอักษรทำไม
0: ตุลาลักษ์ได้คำว่าอะไรคะลูก
1: โต๊ะค่ะ
0: ตอโอโตโตไม่ตรีไม่ตีโต๊ะอยู่ในห้องเรียนใช่ไหมคะต่อไปอนุภาพได้คำว่าอะไรลูก
2: ดินสอครับ
0: ดินสอเอาอ่านสิลูก
2: ดออีนอดินสออสอคร
0: ับ อ่านว่า
2: ดินสออ
0: ่ะดินสอแต่งประโยคสิคะ
2: เพื่อนเหล่าดินสอคร
0: ับ เอาค่ะเจนได้หรือยัง
1: นี่ค
0: ่
1: ะ
0: อะไรลูก
1: กบค่ะ
0: กบอะไรลูก
1: กบเหล่าดินสอ
0: ถ้าเจนจะใช้ตัวนี้เจนจะต้องรู้ว่าอันนี้คือสระอะไรใช้สระอะไรลูก
1: สระโอ
0: ใช้สระโอนะคะนะสระโอพอมีตัวสะกดสระโอมันหายไปใช่ไหมคะลูกนะแสดงว่าเด็กเรียนสระลดรูปสระเปลี่ยนรูปแล้วนะคะนะล่ะค่ะเอาวางก่อนลูกวางก่อนนะคะเหมือนที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะนะเจนเอาคำว่ากบใช่ไหมลูกถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะนี่ใช่ไหมลูกเบิกมาจากอย่างนี้ใช่ไหมคะสระโอใช่ไหมคะจอโอโจพอมีตัวสะกดมาปั๊บสระโอหายไปถูกไหมแต่ต้องรู้ว่านี่คือจอโอ

0: จบนะคะเข้าใจนะคะเป็นสระอุลดรูปหรืออย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะลูกค่ะอันนี้มาจากสระอะไรคะลูกมาจากสระอะไรคะมาจากสระอะเก่งมากลูกสระอะเมื่อมีตัวสะกดนะคะสระอะเมื่อมีตัวสะกดบอะวะวะนอวันสระอะจะเปลี่ยนไปเป็นไม้หันอากาศอย่างนี้คะลูกนะคะเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะคะนะเป็นวันนะเข้าใจนะคะค่ะทีนี้ถ้าสระเอะสระเอะเด็กๆหาซิสระเอะปอปลามาปอปลามาตัวหนึ่งมีไหมคะลูกหาสระเอะลูกสระเอะนะคะหาสระเอะให้ได้ลูกสระเอะนะปอเอะเปเอาดอเด็กสะกดเข้าไปเอาดอเด็กไว้ข้างท้ายต่อไปปอเอะเปเป็ดดอเป็ดนะเปลี่ยนสระอะเป็นไม้อะไรคะลูกไม้ไต่คูนะคะนะคะปอเอะเป็ดเป็ดดอเป็ดนะเป็นไม้เนี่ยเป็ดเป็นไม้ไต่คูเห็นไหมคะวางให้ตรงด้วยนะเจอยังเด็กๆเจอไหมคะทำได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: มีไม้แต่คู่ไหมคะ
1: ไม่มี
0: ทำไมว่าทำได้นะคะจุลลักษณ์ถือตัวนี้ไว้ช่วยกันถือทั้ง3คนนะคะลูกนะคะให้ได้เป็นเป็ดนะคะถือไว้ทั้ง3คนเลยแบ่งกันถือค่ะแบ่งกันถือนะคะเอาใกล้ๆกันเอามาชิดกันสิลูกให้ชิดๆกันปอเอก่อนนี่อีกเอาก่อนอันนี้ก่อนอีกตัวนึงลูกนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาสระอะออกค่ะลูกปอเอไม่แต่คู่ออกก่อนลูกเอาดอเด็กออกก่อนดอเด็กออกก่อนลูกปอเอเปดอเด็กเข้าไปตัวสะกดเปดอดึงสระออกใส่ไม่แต่คู่เข้าไปเป็ดนะคะเป็ดร้องยังไงคะเด็ก
1: ๆกราบกราบ
0: แต่งประโยคคนละหนึ่งประโยคค่ะลูก
1: เป็ด
0: ว่ายน้ำในคลอง
1: อนุภาพเห็นเป็ด
0: อนุภาพเห็นเป็ดอนุภาพแต่งลูก
2: เป็ดไล่กัดหมา
0: เป็ดไล่กัดหมานะคะราคาราคาหนูจำไว้นะคะลูกนะคะทีนี้นะลูกนะหนูวางบัตรไว้ลูกเอาหมวกนี่สวมศีรษะลูกยืนตรงนั้นก็ได้ค่ะสวมศีรษะนะคะคุณครูคะถ้านักเรียนอ่านออกนะคะถ้าเรียนอ่านออกอันนี้เป็นคำแล้วนะคะเขาทราบความหมายแล้วเนี่ยคุณครูใช้กิจกรรมนี้เข้าไปเด็กจะสนุกค่ะเพราะมันเป็นประโยคง่ายๆหนูยืนขึ้นลูกยิงขึ้นใช่ไหมคะยิงขึ้นนะคะทีนี้ดูซิกติกาคือนะคะมองที่ศีรษะเพื่อนมองบัตรที่ศีรษะเพื่อนอย่าไปจับไปแตะไปต้องตัวเขานะคะนะแล้วก็เมื่อมองแล้วก็คิดเราเห็นบัตรเพื่อนแล้วเนี่ยตัวเราควรจะไปยืนตรงไหนนะเอาละค่ะพร้อมนะคะเริ่มค่ะห้ามจับเพื่อนห้ามแตะเพื่อนนะคะย้ายกันไปเองค่ะถูกไหมเนาะคิดว่าถูกไหมคะลูกเพื่อนเพื่อนในห้องก็จะอ่านว่าแม่เก็บผ้าใช่ไหมคะแสดงว่าอนุภาพต้องได้บัตรคำว่าแม่เจนก็เก็บจุลลักษณ์ก็เปิดแผ่นที่2สิคะลูกค่อยๆเปิดนะคะเปิดแผ่นที่2ค่ะลูกนะคะหันไปดูที่ศีรษะเพื่อนนะหันไปดูที่ศีรษะเพื่อนเปลี่ยนที่ยืนเปลี่ยนที่ยืนค่ะค่ะเปลี่ยนที่ยืนค่ะ โอ้

0: คิดว่าถูกไหมเนาะอย่าจับเพื่อนนะคะลูกต้องคิดเองว่าเรายืนถูกไหมแน่ใจไหมลูก
1: ถูกหรอ
0: แน่ใจไหม
2: ถ
0: ูกแล้วเอาละค่ะอะไรนะอะไรคุณครูอ่านใครได้คำนั้นยกมือขึ้นอะไรหายจุลลักษณ์ครับ
1: ครับ
0: อะไรหายครับนี่ก็เป็นประโยคใช่ไหมลูกประโยคคำถามเอาเปิดต่อไปแผ่นที่3ค่ะลูกห้ามจับตัวเพื่อนนะห้ามจับคำของเพื่อนอ้าวดูซิดูความหมายซิเราควรจะอยู่ตรงไหนเนาะไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกเสื้อสีสวยเสื้อสีสวยคำต่อไปเปิดสิคะลูกนะคะเนี่ยเด็กนักเรียนในห้องคุณครูอาจจะมีหลายคนก็ให้เด็กๆ เขาอ่านคุณครูไม่ต้องอ่านก็ได้นะคะค่ะค่ะเร็วๆลูกเร็วๆค่ะห้ามถามเพื่อนว่าคำว่าอะไรค่ะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เหรอ
0: ไหนดูซิเอาละค่ะนะเด็กๆเพื่อนๆ อ่านซิใครมาก่อนเอาเปิดแผ่นต่อไปแผ่นสุดท้ายแล้วแผ่นสุดท้ายนะคะหยิบแผ่นสุดท้ายเอาไว้ลูกนะคะหนังสือเล่มใหญ่หนังสือเล่มใหญ่นะคะเอาละค่ะพอแล้วลูกนั่งลงค่ะน
1: ั่
0: งค่ะนั่งลงนะคะเอาออกจากศีรษะนะคะคุณครูคะการสอนทุกครั้งเมื่อให้เด็กอ่านแจกลูกสะกดคำแล้วอ่านแจกลูกเพื่อการอ่านออกนะคะสะกดคำนะเพื่อการเขียนได้เมื่ออ่านแจกลูกสะกดคำแล้วคุณครูให้เด็กบอกความหมายด้วยนะคะขึ้นชื่อว่าคำต้องมีความหมายเมื่อมีความหมายสามารถเอาไปแต่งประโยคได้ค่ะแล้วเด็กก็ค่อยๆจะแต่งประโยคไปประโยคมันอาจจะไม่สมบูรณ์เล็กสมบูรณ์น้อยคุณครูก็อย่าไปบอกว่าผิดนะคะถ้ามันไม่ถูกแต่มันไม่ถูกเท่าไหร่คุณครูก็ให้คำแนะนำเติมเสริมเข้าไปถ้าบอกว่าผิดเดี๋ยวมันจะเสียกำลังใจให้เขาพยายามอธิบายความหมายของคำไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามพจนานุกรมการคิดให้ความหมายนั่นคือเขาได้พยายามใช้ความคิดนะคะเด็กที่ฝึกคิดบ่อยๆตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ป.1 ป.2คุณครูจะเห็นว่าเขาจะกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำเมื่อเขาโตขึ้นค่ะนะคะในเรื่องของคำใหม่นั้นควรจะสอนแจกลูกสะกดคำทุกครั้งค่ะถ้าเป็นคำใหม่ซึ่งจะปรากฏอยู่ในป.1 ป.2 ส่วนใหญ่คุณครูจะต้องสอนแจกลูกสะกดคำนะคะเพราะเด็กเขายังไม่คุ้นตาค่ะนะคะถ้าเด็กของคุณครูอ่านได้พอขึ้นป.3 ป.4 แล้วไม่จำเป็นต้องสอนค่ะแต่ถ้านักเรียนของคุณครูยังไม่ค่อยได้ถึงแม้จะอยู่ป.3การแจกลูกสะกดคำก็ยังนำไปใช้ได้ค่ะคุณครูนะค่อยๆสอนง่ายๆจากคำง่ายๆไปหาคำที่ยากขึ้นเห็นไหมคะที่นำเสนอเมื่อกี้นี้จากคำในมาตราแม่กอกาพยัญชนะสระกออากาตออีตีดออูดูตอโอโตอะไรก็ได้ค่ะคุณครูค่ะเอาพยัญชนะกับสระก่อนจากนั้นก็มีพยัญชนะต้นสระแล้วก็มีตัวสะกดหรือพยัญชนะต้นสระแล้วก็วรรณยุกต์หรือพยัญชนะต้นสระตัวสะกดและมีวรรณยุกต์ให้ยากขึ้นอันนี้ต้องให้เขาอ่านให้ได้นะคะแจกลูกสะกดคำเนี่ยเน้นที่การออกเสียงค่ะให้เขาอ่านเช่นกออินอกินนะคะถ้าเขารู้ว่าอันนี้คือพยัญชนะตัวไหนออกเสียงอย่างไรสระ นี้คืออะไรเขาจะออกเสียงได้ให้ออกเสียงให้ถูกต้องแล้วก็ให้ฝึกเขียนเด็กก็จะได้ค่ะอย่าลืมนะคะวิธีสอนมันมีหลายแบบค่ะนะคะแต่ให้สอนอย่างเดียวค่ะเช่นบออาบาบานอบานบานไม่โทบ้านหรือบออานอบานบานไม่โทบ้านหรือบออานอบานบานโทบ้านแล้วแต่คุณครูค่ะขึ้นอยู่กับนักเรียนของคุณครูนะคะอย่าสลับไปสลับมาบางวันก็กรออาบอกราบบางวันก็กรออาบอกราบนะคะเด็กเขาจะงงค่ะคุณครูคะอย่าลืมนะคะสำหรับเด็กเล็กๆในป.1 ป.2 คำใหม่ทุกคำต้องสอนแจกลูกสะกดคำค่ะและเมื่อสอนแจกลูกสะกดคำเนี่ยคุณครูต้องพยายามให้เด็กเขาบอกความหมายด้วยเมื่อบอกความหมายเสร็จแล้วให้เขานำเข้าไปสู่รูปประโยคค่ะคุณครูคะกิจกรรมเกมเพลงที่นำมาให้คุณครูในวันนี้คุณครูเอาไปปรับใช้ได้นะคะไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้ค่ะไปปรับใช้เพลงบางเพลงนักเรียนสามารถแต่งเองได้เพลงบางเพลงสามารถหาคำได้ค่ะเราฝึกให้เขาสร้างประสบการณ์ด้วยตัวของเขาเองแล้วคุณครูจะเห็นว่าเด็กนักเรียนของเรานี่เก่งนะใช้ได้นะฝึกเขาต่อไปค่ะหน้าที่ของคุณครูให้โอกาสเด็กนักเรียนที่จะเรียนรู้ให้เต็มที่ค่ะคุณครูค่ะนะคะถ้าหากว่าคุณครูมีอะไรที่สงสัยคุณครูโทรศัพท์ติดต่อมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะคะหรือที่อาจารย์จินตนาด้งแพงค่ะ0817085979ค่ะยินดีที่จะให้ความรู้แล้วก็คุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขัดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: โห
1: มาถึงกันแล้ว
0: คุณซุนครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวก่อนที่เราเห็นอยู่ด้านหลังของเรานี่คืออะไรเอ่ย
1: ผมว่าน่าจะเป็นมัสยิดนะครับ
0: เป็นมัสยิด
1: แต่ผมว่าไม่รู้มันคือมัสยิดแบบไหนเหมือนกัน
0: มีหลายแบบอ่ะ
1: มันมีหลายแบบแต่ว่าเราดูนี่มัสยิดนี่น่าจะโออาโอทางมากเลย
0: แต่นี่ก็ถือว่าเราสองคนได้มาถึงประเทศบรูไนแล้ว
1: ใช่ประเทศที่มีการค้าขายน้ำมันแล้วก็ผลิตน้ำมันอันดับ3ของโลกเลยใช่ไหมครับ
0: ครับจะว่าไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมดูประวัติของประเทศบรูไนประชากรที่นี่มีแค่400,000คนเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากนะ400,000
1: คนน้อยมากครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครนี่ก็ประมาณ
0: 10ล้านขึ้นแล้ว
1: 10ล้านขึ้นแล้ว
0: ครูซุนเคยมาบรูไนไหม
1: นี่ครั้งแรกเลยครับแล้วคุณกิฟต์ล่ะครับ
0: ผมก็เป็นครั้งแรก
1: แสดงว่า
0: เราเพิ่งลงเครื่องแล้วก็มาที่นี่เลย
1: แน่นอนเราอยากจะมาเห็นวัฒนธรรมของคนที่นี่กันแล้วก็การใช้ชีวิตของเขา
0: ครับ
1: แล้วก็อีกสิ่งที่สำคัญน่าจะเป็นอะไรครับคุณเจฟ
0: คือวันนี้อย่างที่บอกว่านอกจากเราจะมาท่องเที่ยวบรูไนมาศึกษาแต่ละด้านของประเทศบรูไนแล้วเนี่ยวันนี้ยังมีภารกิจมิชชั่นที่ให้ครูซุนกับผมเนี่ยได้ทำร่วมกันด้วยพอมีมิชชั่นผมก็ศึกษาก่อนเลยว่าประเทศนี้เขาคุยกันภาษาอะไรเขาใช้ภาษามาลายู
1: เขาใช้ภาษามาลายูฉะนั้นเข้าทางผมเลย
0: ครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษ
1: แสดงว่า
0: ครูซุนได้ไหมภาษาอังกฤษ
1: ผมได้นิดหน่อยแต่ว่าผมได้ภาษามาลายูแล้วคุณกิฟต์เราได้ไหมภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษก็ได้นิดหน่อยพอตัวรอดได้แหละผมว่า
1: แสดงว่าเรามาช่วยกัน
0: เดี๋ยววันนี้ละภารกิจที่จะเกิดขึ้นในประเทศบรูไนผมกับครูซุนเนี่ยจะต้องเป็นช่วยกัน
1: ใช่
0: ฝ่าฟันภารกิจไปให้ได้แต่ผมไม่รู้ว่าภารกิจนั้นคืออะไร
2: อยากรู้แล้วใช่ไหมครับภารกิจคืออะไร
3: อยากรู้แล้วครับอ
4: ยากรู้แล้วคร
2: ับงั้นพบกับคนคนหนึ่งครับ
0: ฮัลโหล
5: สวัสดีต้อนรับเข้าสู่บรูไนดารุสซาลาม
6: Yeah
5: Welcome to Brunei Darussalam
6: Okay
5: My name is Zainal
7: Zainal
5: Zainal
7: My name is Gift
5: Gift Nice to know you
6: Okay
1: My name is Zulkifli
5: Senang mengetahui anda
6: Yeah
5: Baik adakah anda bersedia untuk menerima misi anda Are you ready to receive your mission today
6: Okay
1: What is this
5: Oh
1: นี่อะไรครับเนี่ย
5: You know what is this
6: Flower.
5: This is flower. Yeah. This is simple flower.
6: Oh. Of Brunei.
5: Brunei. Yeah, this is Brunei national flower, which is called the simpore.
6: Simpore.
5: Yes. Open the first leaf. There are 5 leaves, but I want you to open the first leaf, number 1, which
6: this
5: is
6: one.
5: This one and this one.
6: This one.
5: Open it. Yes. Please.
0: นี่เลยครับ
1: เฮ้ยที่เราเห็นเมื่อกี้นี่นะ
0: มัสยิดทางด้านหลังของเรา
1: ใช่เลยอยู่ตรงนี้นี่เอง
5: บรูไนis in Islamic country so the first thing you have to know is the religion of Islam and this is the symbol of Islam so the name of this mosque is Jami Asri Hasanil Bolkiah this is one of the biggest mosque in Brunei Darussalam and later on I want you to walk around and I want you to count how many yellow domes are there around the mosque
0: Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
5: Not yet. Later on, I want you to count all, and then after that, you will come and tell me how many, and then I will give you the correct answer at the end of.
0: Okay. Create a mission.
1: Let's go.
0: เรามาถึงแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คือเท่าที่ดูเราดูจากด้านนอกแล้วเนี่ยก็เห็นความยิ่งใหญ่ตามภาพที่เราได้เห็นเนี่ยนะฮะเป็นสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ใหญ่มากๆเลย
1: จริงๆครับแล้วดูความอลังการงานสร้างของการสร้างของเขาแล้วก็บ่งบอกได้ถึงวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นมุสลิมอย่างแท้จริงเลยนะครับเท่าที่ดูอันจีนี่ที่นี่ละมอวานะบวช
5: ini
1: masa
5: dibuat pada tahun 1988 semasa sambutan hari keputeraan Kabah Duli his majesty's birthday 46th birthday it was officially opened 1988 so this mosque belong to his majesty and he give it to the people of Brunei Darussalam
0: ถ้าที่เราเห็นตรงเนี้ยมันเป็นแต่ละแผ่นเล็กๆติดแล้วกว่าจะยานแนวนะให้ดูนี
1: ่แล้วดูความสูงมัน
0: โอ้โหผมรู้แล้วทำไมเป็น7ปี
1: นั่นแหละ
0: ผมว่าแค่ต้นนี้ต้นเดียวผมว่าก็ต้องมี3เดือนน่ะ 2-3 เดือนน่ะนี่คือลองคิดดูจินตนาการมันต้องต่อนั่งร้านใช่ป่ะ
1: จริงครับจริง
0: ต่อนั่งร้านแล้วก็เอาโบเสดแปะไป
1: แปะให้เป็นรูปร่างด้วยนะ
0: แปะเป็นลายด้วยนะห้ามมั่วด้วยนะเนี่ยเป็นลายเป็นสีสันลวดลายของเขาโอ้โหแ

0: คือปัญหาใหญ่มากอ่ะ
1: masjid ni untuk sembahyang sekarang untuk pelajar untuk buat lain-lain lagi.
2: Masjid ni untuk sembahyang harian.
1: Harian.
2: Ya, harian tiap-tiap waktu digunakan oleh umat Islam di Brunei untuk mengerjakan solat. Dan tiap-tiap hari Jumaat untuk solat Jumaat. Dan kalau Jumaat masjid ini akan penuh. Isi penuh masjid ini adalah lebih daripada 5000 orang. Pada satu masa.
1: โดยปกติเขาจะละหมาดวันหนึ่ง5เวลาใช่ไหมครับ
3: ครับ
1: ก็ทุกเวลาจะมีคนมาละหมาดแล้วโดยเฉพาะวันศุกร์เนี่ยจะมีคนมาละหมาดเต็มเลย 5,000 กว่าคนคนในบรรดาเสรีเบกาวันเนี่ย 5,000 กว่าคนจะมาที่นี่วันศุกร์นี้ในศาสนาอิสลามคือวันที่สำคัญที่สุดในสัปดาห์แล้วก็คนจะมารวมตัวกันเพื่อทำการละหมาดตอนประมาณเที่ยงเที่ยงเขาเรียกวันจุมอัตเนี่ย
0: ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
1: ฮาร์กะซัวมัวนี่ว่าปะอุนตุบาวะ
2: harga saya kurang pasti mungkin lebih 100 juta.
1: Oh, 100 juta.
2: Sebab ini masjidnya besar, 100 juta Brunei. Tetapi kuasaan dia besar, 22 ikar. 22 acres is the area and all the material inside from marble. And that's why they are quite expensive.
1: 2,500
0: ล้านบาท
1: เนี่ยมูลค่าของที่นี
0: ่ใช้เวลาสร้าง7ปี
1: ใช่7ปี
0: วัสดุแล้ววัสดุที่เขาใช้สร้างเนี่ยเขานำมาจากไหนอ่ะ
2: เดี๋ยวพญาอันนี้มาจำๆจากประเทศอิตาลีอ่ะดาจากประเทศมาเลเซียก็น่า
1: จะอิตาลี
2: อับอับมาร์เบิล
0: พญามาร์เบิลมาจากอิตาลีแน่ๆได้ยินอิตาลี
2: และจากประเทศมาเลเซียก็น่าจะ
1: อิตาลีมาเลเซีย
2: ว่า
1: จุ
2: มุ่งกินอาจจะไล่ๆแบบในด้านมาๆๆแล้วก็ที่เดียวพญาเชนเดลิอัสเดียดีพุ่ยที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที
1: ่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที
0: ่ที
1: ่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที
0: ่ที่ที่ที่ที่ที่12 13 14 15 16เฉพาะด้านที่เราเห็นเนี่ย16แล้ว
1: ฝั่งที่เราเห็นฝั่งนี้
0: 17นี่แล้วยังไม่นับฝั่งนู้นอีกอ่ะแค่ตรงบริเวณตรงกลางที่เราเห็นนี่นะครับต้องมี20กว่า30อ
1: ่
0: ะ
1: แสดงว่าทั้งหมดเนี่ยต้องมี30
0: ใช่ยังไม่นับโอ้โหสีทองนี่ผมจะต้องนับอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูรอเดี๋ยวนะผมเท่าที่ผมฟังครูไซมอนมาแล้วเนี่ยผมจะต้องไปนับอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับสีทอง
3: 1 2 3 4 5 6 7 8
2: The Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque. And it is one of the most beautiful mosque, one of the most beautiful mosque in Southeast Asia.
3: In Southeast Asia.
2: And if you look at the mosque in the India there, the
0: Taj Mahal.
2: Yeah, Taj Mahal. It looks like Taj Mahal, but it's quite different.
1: Mini Taj Mahal,
0: Mini Taj Mahal.
2: Okay. Since it is time to pray, let us go inside and let us pray together.
0: คุณครูตอนนี้คือทำอะไรครับเนี่ย
1: อ๋อผมกำลังเอาน้ำละหมาดครับเขาเรียกว่าวูดุครับวูดุก็คือพิธีกรรมของมุสลิมก็คือการที่จะละหมาดหรือว่าการเข้าเฝ้าพระเจ้าเนี่ยเราก็ต้องมาชำระร่างกายทุกส่วนเพื่อให้มันสะอาด
4: ถึงเวลาละหมาดเดี๋ยวคุณคิดตามผมมาดูผมจะทำการละหมาดเพื่อนมัสการผู้เป็นเจ้าของผม
5: ครับ
4: สิ่งที่อิสลามเน้นที่สุดคือความสะอาดเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทุกกิจกรรมนั้นจะต้องเน้นความสะอาด
6: ครั้งแรกที่เข้ามาในมัสยิดนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยความรู้สึกแรกที่เข้ามาเป็นเหมือนกับมัสยิดแรกที่เราชมได้แต่ภายนอกคือเข้ามาแล้วรู้สึกแบบสบายใจมันเหมือนทุกอย่างจะเงียบสงบแล้วมันทำให้เรามีสมาธิ
4: ในการนำนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็คือเราต้องอยู่ในความสงบเหมือนกับที่เราไปปฏิบัติจิตนะฮะตั้งสมาธิเราก็ต้องนิ่งเหมือนกันนี้ก็เช่นกันนะสถานที่นี้ก็เช่นกัน

0: Now we are outside the Royal Regalia or the Bangunan Alat Kebesaran di Raja. And you will see inside later on all the historical facts about our ruler from the beginning, 3rd centuries until the present ruler. So if we want to learn more about that, according to your mission, I will take you now inside and meet someone who will then tell you everything about what is inside.
1: Bangunan alat kebesaran Raja ini diresmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 30 September 1992.
2: เดี๋ยวก็คือว่าวันที่ 30 September 1992เนี่ยเป็นวันที่จัดทำที่นี่มาก็คือเพื่อแสดงเครื่องใช้หรือว่าเครื่องในพระราชพิธีต่างๆของกษัตริย์ที่นี่รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์
1: Ini adalah usungan diraja Royal Chariot ya
2: untuk
1: semasa perpuspaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan 40 orang 20 orang di depan dan 20 orang di belakang.
2: อันนี้เป็นเหมือนกับรถทรงเป็นเหมือนกับพระราชาเนี่ยจะทรงนั่งรถนี้ในพระราชกรณีพระราชพิธีต่างๆแต่ว่าจะมีแต่มันจะไม่มีรถลากแต่เป็นคนลากแทนเป็นทหารที่ทั้งหมดข้างหน้า 20 คนแล้วก็ข้างหลังอีก20คนเนี่ยจะมีที่จับถ้าเราสังเกตดีๆจะเป็นที่จับ
0: This is the one you see there in Malay we call it changka
2: This
0: is a like type of weapon. Ancient weapon for the king in the old days. So this is will be carried in front of the chariot, and the chariot will follow behind. Ikut di belakang.
1: Yang ada dua orang itu.
0: Ada dua orang.
1: Dan damong namanya.
0: They call it pate and damong.
2: มี2คนนะเป็นปัตตุสก็ดำมงมี2 weapon
1: yang di depan yang ini adalah snippet dan taming dibawa oleh 50 orang ya yang sebelah kiri dan kanan di depan juga
2: si kiri kanan depan semua 50 orang
1: 25 25
2: 25 ขบวน ก็คือข้างๆ ขบวนเนี่ย จะมีคน ที่ถือธงแล้วก็โล่ อยู่ฝั่งละ 25
3: คอยอารักขา
2: คอยอารักขา รวมทั้งหมด 50 คน ก็มีธงแล้วก็ถือโล่เนี่ย 25 ฝั่งซ้าย 25 ฝั่งขวา 25 เป็นเหมือนกับสร้างความยิ่งใหญ่ตระการตาให้กับขบวน ในพิธีการครับพูดได้ไง
3: คือถ้าที่ผมดูลวดลายการแกะสลักของทางบรูไนแล้วเนี่ยมันจะออกไปทางรู้สึกจะมีแบบทางจีนนิดหนึ่งวัฒนธรรมทางจีนเข้ามามีส่วนผสมคือของบ้านเรานี่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นลายกนกส่วนใหญ่ที่เรานิยมกันแต่พอมาดูทางนี้อาจจะมีส่วนผสมของเป็นเอเชีย
4: นี่เป็นน้ำทองอย่างที่เราได้สังเกต
3: ครับ
4: แล้วก็ตรงนี้ที่คุณกิฟบอกเมื่อกี้คืออันนี้จะเป็น
5: เงิน

0: What is that?
1: ผมว่าต้องเป็นนี่มีกล้วยด้วยต้องเป็นกล้วยทอด
2: หมูสเต๊ะ
1: มีกล้วยทอดมีกล้วยมีแป้งกล้วยทอด
0: โอเค I tell you now your next mission is to prepare a traditional food for Brunei
2: traditional food
0: yes
2: of Brunei
0: yes this is the traditional food now this

0: are the ingredients you have to find here in the market, which you have to buy now.
1: Close already.
0: This is still open.
1: Close.
2: Okay. Not on bike.
1: Yep.
0: Okay, let's go.
1: Let's go.
0: Yes.
1: อัมบูลงอย่าสะดุดหินนะสะดุดหินนี่ลืมเลยนะ
2: Can you help me? Can you help? I want to buy อัมบูลง
3: ini apa วันดูลง
1: อัมบูลง
3: นี่ อัมบูลง
2: คือแป้งเหรอ
3: apa อัมบูลง อัมบูลง dari apa
4: ini namanya
0: ya ini daripada pohon ramlia rumbia
3: Rumbia.
0: Daripada pohon ya rumbia jadi diproses the water becomes white and poured into a powder and called with sago
1: this white is powder,
0: sago
1: white
0: yeah
1: powder.
0: yeah white powder sago
1: this is the real amburong right
0: yes
3: ต่อไปเป็นตัมปุยัดมาที่นี่ได้ทุกอย่าง
1: ร้านนี้มีหมดเลยร้านนี้หมดเลย
3: what
1: is itMama,
4: what is this?
3: Apa?
4: Durian.
3: Ha? Kunjip long kun mai tau wa durian.
0: Tai durian.
3: Mai durian.
1: Kun mai. Mai tadi mana nana?
3: Tampuyat.
1: Tampuyat. Tampuyat. It's durian. Tampuyat is durian.
3: Papai ben binjai.
1: Binjai. Ini binjai ha?
3: Ah, mai duri binjai.
1: Binjai what is it?
3: Ni apa ni?
0: Ini buah special local fruit, sour fruit. Sour fruit, so they call it binjai. It's a name of a fruit in Brunei.
3: Pun apa? Pun.
0: Yeah.
3: Buah sour.
0: Sour, yeah, sour fruit.
3: Look sour. Look
0: sometimes it is sweet and sour.
1: Apa nama makanan yang ini? Excuse me, do you have lada merah?The lada merah.
2: How much this one?
1: $1. Bang Roshan. Bang Roshan.
2: Oh, มาเป็นก้อน.
1: เป็นอะไรอ่ะ?
2: ลองดมดู.
1: เป็นอะไรอ่ะ?
2: Oh, very good smell. Oh. Taste it.
1: Limau kasturi.
2: ใช่ไหม? ออกเสียงถูกป่ะ?
3: ถูก. Limau kasturi.
1: What is it?
2: What?
1: Are you sure?
5: Yes.
1: Limau kasturi.
3: ตอนเหลืออันสุดท้ายเป็นซายุปาเกต
1: ซายุ
3: ซายุ
1: ซายุซายุ
3: ซายุปาเกต
1: ซายุปาเกตซายุปาเกต yes
3: yeah
1: oh thank you
3: I want ซายุปาเกต
1: ปาเกต how it look like
6: วาลุดเลย
1: ซายุปาเกต
3: ดูคล้ายๆต้นหอมมากเลย
1: ต้นหอมต้น
3: ไอที่เขา
1: you don't have it tomorrow
3: oh
1: shop is have it ซายุปาเกตThey are packets! Hey! They are packets! It's not packets. They are packets? We cannot find They are packets.
3: They are packets?
0: Never mind. They are packets in the evening, they don't sell it anymore because always in the morning.
1: Yeah.
0: If you want to buy They are packets, you must come to this market in the morning. But never mind. I will take you to the woman that call you this evening.If you buy the correct things, you are very lucky. Then you can eat.
1: Aha.
0: Yeah, but if you buy the wrong thing, unfortunately, you will not eat.
1: We think it's correct. อาหารที่เราซื้อมาวัตถุดิบที่เราซื้อมาทั้งหมดเนี่ยมันจะมาทำอาหารรายการเนี่ยเหรอ
3: ผมก็ชักไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
1: ตอนนี้เราปั่นละโอ้ยไม่เคยคิดไม่เคยฝันมากินเลยแปลกๆบูไนเนาะ
0: Hello, good.
1: Ah!

0: อาหารที่เราซื้อมาวัตถุดิบที่เราซื้อมาทั้งหมดเนี่ยมันจะมาทำอาหารรายการนี้เหรอ
1: ผมก็ชักไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
2: สลามอะลัยกุม
0: สลามอะลัยกุม
1: คือเป็นการทักทายภาษาอะไรอยู
0: ่สลามอะลัยกุม
3: วะกุมสลาม
2: อันนี้อัมบาปรัมบําบาวะกาวันดาริปาดะไทยแลนด์ออรังซีซูลโอเค
4: แล้วซีกายุมินะซีกิ
2: ใช่ใช่เป็นนายก
1: คนนี้นี่เองที่โทรคุยกับเราเมื่อกี้
0: อ๋อที่ทางโทรศัพท์ที่ตลาด
1: ใช่อะไร
0: ผู้สั่งออเดอร
3: ์ใช่ I'm the one who ordered
0: โอเค
3: My name is Ajahn
0: Arman โอเค let me check it's correct
3: okay let me check yes okay. Belacan
0: it's correct
3: yeah
0: Belacan
3: Belacan
0: Belacan กะปิเหม็นมา is very stinky
3: Limau kasturi
0: สมจิต
1: Limau kasturi
3: yeah ini lada merah ambulong yeah tempoyak binjai
0: but we don't have how to call
1: sayur pakis
3: yeah pakis yang ada ini yang sudah masak lah ini sayur pakis
0: ha ini lah
3: yeah.
0: This one
3: sayur pakis yang sudah masak
1: ini sok lew
2: first we have to prepare all the for the sauce where we use to eat later on the ambuyat so this are the
0: how to call ambuyat เมนูที่เราซื้อส่วนประกอบที่เราซื้อมาทั้งหมดคืออambuyat จะทำอาหารที่มีชื่อว่าambuyat เป็นอาหารพื้นเมือง
1: อาหารประจำ
0: ชาติบรูไน
1: เป็นประจำชาติของเขา
0: คนทานกันบ่อยพูดง่ายต้องเริ่มจากยังไง
2: ลาดาเมรา
3: kemudian kita campur belacan
2: ini lah merah sejauh lah
3: kalau kita mau padas kita taruh
2: sedikit you can put the Thai chili make it hotter
0: spicy huh?
3: garam
2: salt
3: kita masukkan
0: minjai โอ้โหทุเรียนหมักเนี่ยผมเห็นแล้วทุเรียนหมักแล้ว
3: กิตามาสุกัน
0: ดูเรียน
3: ได้ดู
0: เรียน
2: ตัมโพย
1: มีลายดูเรียน
0: I love ดูเรียน but this kind I don't
3: อันนี้ salted ดูเรียนกะสิกรัม
2: สิบปัตติเนี่ย
1: สองช้อนคุณกิ๊บชอบเขาเลยแถมให้พิเศษ
0: โอ้โห
3: สมุดเดีย
0: โอ้โหนี่เราคือบีบน้ำส้มใส
2: ่
0: บีบน้ำส้มใส่ลงไปโอ้โหมันจะออกมาไง
1: เดี๋ยวเรามาดูกัน
0: กินไม่ออกเลยคือมันเหมือนกับเป็นการเอาส่วนประกอบแต่ละอย่างที่ไม่น่าจะเข้ากันได้มาปั่นรวมกันครับเฮ้ย
3: พูดแต่สิ่ง
0: เดี๋ยวมาชิ
3: มอ่ะยา
0: โอ้ตอนนี้เราปั่นแล้วฮะมันเหมือนเต้าเจี้ยว
1: ดูให้ตาย
0: โอ้โหกินไม่กิน
3: ปะโอเค
0: กินแล้วกินแล้วกินแล้ว
3: กินแล้วโอเค
1: เดี๋ยวผมเป็นอาสาสมัครนะ
3: ทาวาร์ถ้าเราทาวาร์เราเติมเพิ่มไป
1: มันเหมือนกับรสชาติแบบมีความเค็มแล้วมีความกลิ่นของทุเรียนนะครับ
3: then ada rasa garam
1: ada segala ada
0: ผมไม่เคยกิน
1: รสชาติประมาณ
0: เออแบบนี้มันกลิ่นแบบนี้ในชีวิตไม่เคยเจอ
1: ยังไม่เคยเจอ
0: ในชีวิตนี้ไม่เคยเจอกลิ่นแบบนี้รสชาติแบบนี้
2: now you will make
3: prepare for the ambuyat
1: อ๋อนี่คือน้ำจิ้ม
0: อ๋อน้ำจิ้ม
1: เออแค่น้ำจิ้มไม่ได้แค่น้ำจิ้มหรือว่าเรา
0: อ๋อเดี๋ยวจะมีแป้งอีก this one is ambulong
3: ambulong
0: ambulong is made from
3: that's long tree the rumbia tree
1: oh rumbia tree
3: rumbia tree then cut into half
0: เป็นต้นรุมเบีย
1: ชื่อต้นรุมเบีย
0: it's like coconut tree
2: yes but it is in the wild
1: อ๋อตอนแรกใส่น้ำเปล่าก่อน
0: ครับ
1: ตอนแรกเราสักครั้งใส่น้ำอุณหภูมิปกติ
3: kemudian
0: แล้วมันเป็นน้ำร้อน
1: จากนั้นก็จะตามด้วยน้ำร้อน
0: โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณครูดูดิมันเป็นฟองแบบเฮ้ย
1: แล้วทำไม
0: ม
1: ันเป็น
2: ไม่จิก
0: ไม่จิก
1: เมื่อกี้มันยังเป็นของเหลวอยู่ครับ
2: now after
0: how you can do that
2: this is considered to be cooked and then becomes ambuyat no more ambulong this one ambulong
0: but this one ambuyat คือมันแปลกมากเลยเมื่อกี้เป็นน้ำแบบคล้ายๆน้ำกะทิน้ำกะทิอุณหภูมิน้ำปกติใช่ไหม
3: like glue this one like glue
2: like glue
0: มันเหมือนน้ำแป้งอะตอนแรก
1: เป็นน้ำแป
0: ้
1: ง
0: พอใส่น้ำร้อนปุ๊บมันกลายเป็นแบบนี้ถ้าจะอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์คุณครูลองอธิบายดิ
1: ผมว่าเกิดจากการเปลี่ยนสภาวะของคุณสมบัติของคือผมเชื่อว่าในตัวแป้งเนี่ยน่าจะมีคุณสมบัติที
0: ่โดยตามปฏิกิริยากับน้ำร้อนนี่นะ
1: ใช่ผมว่าน่าจะเกิดจากประมาณ
0: แล้ว
1: คุณคิดมีความ

0: ีบ้างไงครับ
1: ไม่รู้
2: ผมไม่เคยเจอ
3: yeah if you want you try with
4: now you can try
2: ฮะ already
3: already
4: yeah so
0: กินได้ไงครับเน
4: ี่
0: ย
4: if you want just like that and then after that you turn it around if you want bigger put more but this one just a little bit to taste and then after that put on the paste on the sauce and then you eat
3: yes swallow
0: ดูหน้าตาก็กินอร่อยมาก
3: นั่นนี่ตัว
4: น้องที่ bite just swallow very nice
2: enough
0: ทำประกัน
4: ไว้ไหม okay tuck straight away into your mouth yes and swallowYes. Well done. Very nice.
2: Oh, so jolly.
4: So this is the favorite food of Bruneian.
2: Favorite?
4: Yeah, almost every day or at least every week we eat with big families. Huh? And later on you will see the fish, the beef. So this is what we eat.
5: ผมได้มาในครอบครัวบรูไนเห็นแล้วก็ผมก็มีความสุขที่ภาพนี้เกิดขึ้นในครอบครัวเขาแล้วผมก็เลยถามไปว่าแล้วคำว่าความสุขเนี่ยสำหรับคนไทยบางครั้งโดยยกตัวอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้มีเงินทองมากมายผมไม่ได้มีสิ่งสะดวกหรือว่าสิ่งหรูหราอะไรมากมายแต่ผมมีรู้สึกว่าเมนของความสุขของผมหรือว่าสิ่งที่สำคัญของผมคือการที่ผมได้อยู่ในประเทศไทยการที่ได้มีรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยคือบ้านแล้วผมก็ได้ถามกับเขาว่าเขาในความสุขของ
2: คนบุญใน
5: ของคนบุญในอ่ะเมนของเขาหรือว่าความสุขที่สำคัญที่สุดของเขาอยู่ตรงไหน
2: เขาตอบว่าอะไร
5: เขาตอบว่าในความสุขของเขาก็คืออยู่กันที่ในประเทศเนี่ยเขาอยู่ด้วยก็คือมีหนึ่งมีพระราชาที่ดีมีราชาที่ทรงดูแลชงช่วยเหลือเขาแล้วก็อย่างในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกมีความสุขการช่วยเหลือ ไม่เว้นเฉพาะแม้ในครอบครัวคือเหมือนในครอบครัวเนี่ยเขามีความสุขที่มีพี่น้องคนนี้ลำบากคนนี้ก็ได้ช่วยเหลือแล้วก็กับแม้กระทั่งคนที่เพื่อนบ้านเหมือนกันคนที่ข้างๆเหมือนคนที่เรารู้จักเนี่ยถ้าคนไหนมีปัญหาเขาก็ได้ช่วยเหลือเขาจึงบอกว่าการช่วยเหลือเนี่ยหรือว่าการช่วยเหลือตรงนี้คือนั่นคือความสุข
3: ค่ะ kami di Brunei menerima tamu asal tamu siapa saja kenal dengan kami memang kami jam apa yang ada di jam sediakan apa yang ada
6: terima kasih banyak
4: sama-sama thank you like Thai style

0: metal rod that is actually the marker.
1: That one? For, the brown one?
0: Yep.
2: Beberapa tahun di dalam Syria, di sini di minyak dan gas kan
0: berapa lama?
2: Berapa lama tahun dia
0: habis? Masa ini banyak teknologi yang digunakan, so jangka apa ni, lifespan lah of oil well dapat dipanjangkan lah, bukan macam dulu kan. So banyak teknologi sama masa di invest dalam production sama sustainability of oil reserve lah.
3: Okay, this is our exhibition hall. Mm-hmm. Okay, it has different sections, but for today we're gonna go straight to the oil and gas section. Mm. Okay, how oil is formed or trapped? It's actually trapped inside sedimentary rocks. Mm. Okay, sedimentary rocks. You can see number 7 till 11. Coal, chalk, bioclastic, sandstone, and the last one. How do we check? Because it's beneath the ground.
4: How we know?
3: Exactly. How do we know, right? Mm-hmm. We carry out seismic survey. No, we use like an instrument where it gives out vibration, okay? And then that vibration is detected. If, say for example, they can sense oil and gas, it will send out a signal. And then those signal will be interpreted on the software.
5: ตัวนี้เนี่ยที่เรียกว่า streamer เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณลงไปในชั้นใต้ดินแล้วก็จะมีตัวสะท้อนคลื่นจะสะท้อนกลับมาว่าข้างใต้เนี่ยมีน้ำมันมีแร่ธาตุอยู่หรือเปล่าถ้ามีเขาก็จะเริ่มทำการขุดว่าบริเวณไหนควรจะขุดและมีแหล่งน้ำมันอยู
3: ่ This is example of when they start doing drilling in offshore okay they will set up a platformThis is a platform.
5: It's a big station, you said.
3: Yes. Mm. Okay, when we start working, when we want to start drilling or maintenance, this barge will come in.
5: For what? Okay? Listen, for what?
3: This one actually brings all the materials, manpower, even maybe sometimes electricity. What do they use to drill? We call these things drill bits.
5: Drill bits.
3: Yes, drill bits. We have different types of drill bits.
5: เรียกหัวเจาะสมัยนี้เนี่ยคือเขาใช้เขาเรียกมีนวัตกรรมใหม่ๆอย่างที่เช่นตอนนี้เขาใช้หัวเพชรเพราะว่าเพชรเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่แข็งสามารถขุดเจาะพื้นลงไปได้นะครับสมัยก่อนที่เราเห็นตอนแรกที่เราเห็นที่ตรงริมทะเลน่ะเป็นหัวเจาะรุ่นเก่า
6: ที่อนุสาวรีย์นะ
5: ใช่เป็นสมัยก่อนเขาใช้แบบนั้น
7: We're now at the entrance to the Syria crude oil terminal control room building. Let me introduce you to Azmi, who will be leading you on a tour to the facilities inside.
0: This place, okay.
8: Yes. Okay, hi. Welcome to Syria Terminal.
9: Hello.
8: Yeah. Right here, what we have here is the crude. We have the crude, like a dry rot heavy crude, is the onshore. The onshore, we have two types of crude. One is heavy, one is light. Then the west, western field. Western field is the offshore areas, and then eastern field, champion field, we call it, is under the offshore area on the east side, is the heavy, and then west is the light. Condensate we receive from our VLNG.
5: Which one is high quality crude oil?
8: The high quality crude oil is here, after the treatment, after the treatment. So slab is Syria light. Export blend. So normally that we mix the crude of like a heavy crude and also light crude. We blend it certain percentage and then it becomes slab. So
5: this is blend.
8: This is actual pure crude.
5: Pure crude.
8: And then that we normally go for export. This is the quality export quality.
5: For export.
8: For export quality is this. So this is champion heavy. We call it heavy crude. So. Slightly, can see this is empty. So this is mainly from champion.
5: แสดงว่าน้ำมันมันมีหลายประเภท
9: ใช่ครับ
5: เราขุดขึ้นมาเราได้น้อยขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องมีการผสมกับน้ำมันแต่ละชนิดซึ่งมาจากเท่าที่ผมฟังเนี่ยมาจากแต่ละแหล่งก็จะได้น้ำมันคนละแบบเมื่อมาผสมก็จะเป็นน้ำมันแต่ละชนิด
8: Look at this how it's come from these wells beam pump this is the like from the beam pump from the wells it's look like this it's a mix actually it's a mix

0: Then once it's go, it's in between that and water, we call it emulsion. Mm-hmm. There is a certain layers, the emulsion and oil.
1: Emulsion ก็คือการเป็นส่วนผสมของตัวกลางคือจะมีสัดส่วนของน้ำแล้วก็น้ำมันแต่ emulsion คือส่วนกลางของระหว่างน้ำกับน้ำมันจะเป็นตัวประสานนั่นเอง
2: So we are now at the Syria refinery. Mm-hmm. This is where the crude oil, the light crude oil, goes to be further refined into the various oil products. Maybe we can go inside,
1: please.
3: ผมคิดว่าผมก็ได้ถามเขาว่าที่นี่เรากำลังจะไปไหนกัน
1: ไปไหน
3: เดี๋ยวจะไปไหนเขาเลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูโรงกลั่นน้ำมันไปดูสถานที่เก็บกักน้ำมันเนี่ยน้ำมันดิบที่เรานำมาจากที่เราได้ไปชมมาเมื่อกี
1: ้
3: นะครับแล้วก็นำมากลั่นตรงนี้แล้วก็มันจะไปดูแทงก์ต่างๆเนี่ยแทงก์ที่เราผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นแทงก์ที่ไว้สำหรับเก็บน้ำมันที่กลั่นมาแล้วก็มีทั้งแทงก์ที่เป็นเบนซินเอ่ยมีแทงก์ที่เก็บน้ำมันสำหรับเครื่องบินเอ่ย
1: เป็นดีเซลก็มี
3: เป็นดีเซลก็มีหลากหลายแทงก์ที่เราเห็นนี่คือเป็นแทงก์ที่เขากลั่นมาแล้วนั่นเอง
4: Well, now where we want to go?
2: Okay, we're going to the crude distiller unit. We have a crude distiller column. The feedstock for this unit is Syria light crude oil from Syria crude oil terminal. Mm-hmm. Before it enters the column, which is the tall column over there.
4: Oh, this tower, right?
2: Yeah, that tower, yeah. The feedstock, which is crude, gets heated up to a series of three heat exchangers and furnace to 320 degrees Celsius. Mm-hmm. Once it enters the column, the feed consists of a mixture of liquid and vapor hydrocarbon, mm-hmm. and it gets separated through physical separation, through mass and heat transfer between the vapor hydrocarbon and condensed liquid hydrocarbon trickling down the column. The lightest product from this column is the intermediate product, which is straight run gasoline. Straight run gasoline is used as one of the feedstock for our reformer unit, and it is also a blending component in our regular motor gasoline. So those products are run down to these tanks.And we have our intermediate product, straight run gasoline. Mm-hmm. Straight run gasoline, when we want to use it as a blending component for motor gasoline, we run it down into the tank.
3: ก็คืออันแรกมันจะเป็น gas oil ก่อนแล้วก็จะถูกนำมาเก็บไว้ที่นี
1: ่ครับ
3: แล้วก็จากนั้นจะเป็น gasoline ก็คือที่ใช้สำหรับเครื่องบินก็จะนำมาถูกไว้ตรงนั้นในแทงก์ถัดมาจะเป็นใส่สำหรับเครื่องบิน
1: แล้วเขาแสดงว่าเขาแยกแยะไปเลยนะว่า
3: เขาแยกแยะ
1: ไอ้แท้งนี้เก็บอะไรแท้งนั้นเก็บอะไร
3: ก็คือจะมีการคือลำดับการกลั่นเนี่ยก็จะมันหมายถึงว่าถ้าจุดเดือดมันดูที่จุดเดือดถ้าจุดเดือดไหนที่ต่ำก็จะออกมาก่อนจุดเดือดไหนสูงก็จะออกมาหลังก็คือแก๊สออยล์เนี่ยจะจุดเดือดต่ำกว่าก็คือเจ้ามาก่อนนั่นเองพอออกมาเสร็จทีนี้ก็จะมาอยู่เก็บในแท้งนี
1: ้เก็บไว้ก่อน
3: ต่อไปก็จะเป็นแก๊สโซลีนก็คือเครื่องใช้สำหรับเครื่องบินออกมาถัดจากแก๊สออยล์ก็จะมาเก็บไว้ในแท้งน
1: ี้แยกกันไป
3: แยกกันไปเลยก็คือแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นน้ำมันชนิดอื่นถัดไปจะเป็นเบนซินดีเซลต่อไปก็คือแต่ละแท้งเนี่ยก็จะน้ำมันคนละชนิดกัน
1: แต่มาจากตรงโรงกลั่นเดียวกัน
3: ตามที่ตามเขาเรียกว่าความจุดเดือดจุดเดือดของแต่ละชนิด
1: ไม่เท่ากันอุณหภูมิไม่เท่ากันแสดงว่าท่อที่เราเห็นเนี่ยแต่ละชั้นก็จะแยกแยะน้ำมันไปเลย
3: ใช่ก็คือน้ำมันดิบที่ส่งมาที่เนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีการแยกของน้ำมันออกมาแต่ละชนิดชั้นบนสุดจะเป็นแก๊สออยล์แล้วถัดมาจะเป็นน้ำมันสำหรับเครื่องบินนั่นเอง
1: ครับ
5: can you voiceFor them?
6: Example. Can you call me?
1: คือสามารถนอกจากเห็นภาพแล้วนะครับ
5: สามารถ
1: เห็นภาพแล้วเนี่ยเขาสามารถส่งเสียงไปหาพวกคนงานได้ด้วย

0: someone who wants to speak to you. Okay? So.
1: Someone.
0: Yes.
1: Who? Oh, can you tell me?
0: No.
1: I don't know who.
0: It's a surprise.
1: I know someone.
0: Okay.
1: In Brunei.
0: No.
1: What? What's going on? What?
0: Okay. Hi.
1: Hello.
0: Say hello.
1: Hi.
2: Hello.
1: Hello.
3: We are in the meeting now.
1: They are offshore.
0: Yes.
1: Oh.
4: We have real time, but what we also can show, we can show presentations with each other. We can show faxes and drawings with each other on a
1: satellite.
4: On the overhead beamer. Right? Yeah.
0: Yeah. Is it using satellite? How are we communicating? Is it using a satellite signal?
4: It's using a microwave signal.
1: Can you see my face?
2: Yes.
1: Very good. Today, thank you very much for talking with us. It's a surprise, and we proud of your job. Offshore, I think it's very hard for live over there. I think so.
2: So for the newcomers, seems very hard for them to get used staying offshore. For us, it's like nothing. It's normal for us.
1: Thank you very much for talking today.
5: Okay.
1: Okay. Okay.
5: Bye-bye.
1: Bye-bye.
5: Terima kasih. Banyak-banyak.
1: Have a good day.
5: Bye-bye. Bye-bye.
1: เราทำงานอยู่บนฝั่งเขาก็อยู่กลางมหาสมุทรแต่การสื่อสารสมัยนี้มันสามารถทำให้คนบนฝั่งและคนที่ทำงานอยู่กลางมหาสมุทรแบบนี้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกันได้แล้วก็บอกความต้องการได้ผมว่าก็เป็นอีกอย่างนึงที่มันทําให้ไม่รู้สึกเหงาแล้วก็ไม่รู้สึกว่าอยู่คนเดียวกลางมหาสมุทร
5: ก็คือผมก็บอกเพิ่มเติมว่าถ้าเหมือนมีคนรักอยู่ที่นู่น
1: ถ้ามีคนรัก
5: นะมีคนรู้สึกดีอยู่นู่นเราก็แบบเวลารู้สึกคิดถึงขึ้นมาเราก็
1: ได้คุยกัน
5: ได้คุยกันง่ายมาก
1: โอเค and thank you very much for the bring us for the surprise
0: no problem
1: and the new technology
0: yes
1: really surprised yeah.
0: If you take a helicopter, it is about 30 minutes away if you take a helicopter to their place.
1: Helicopter?
0: Yes, you have to take helicopter to go to their place.
1: 30 minutes?
0: Yes, 30 minutes in a helicopter.
1: Not far.
0: It's not far, not far. But if we have this, you save money on going on the chopper, yeah, and you save time also.
1: Uh-huh.
0: Yeah, because you may have a meeting which is only 1 hour long.
1: Okay. And then, now we want to be worker, shelf
0: exactly.
1: Worker.
0: Yeah, you
1: okay, shelf
0: oh,
1: worker.
0: Okay.
1: I'm here. Thank you now.
6: You don't need to bring a very thick wallet to be here.
1: Why?
6: At least $5, you can survive. You can get many food and drinks, as minimum as $1.
5: ลองดูท่าเต้นนะครับรู้สึกจะแอดวานกับบัลเล่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
8: เจสายหยุดเอาไงดีวะเอ้ยรอดแล้ว
9: ไล่
8: ตายแน่เรา
10: บ้านหลังนี้ครับเจ
11: มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี่จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
12: จัดการขั้นเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลับจำ
11: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
12: เห็นครับเจ๊
11: ถ้ามันไม่คืน

0: นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
1: ยึดรถแย่แล้ว
0: คุณใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
1: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
0: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
1: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
0: ไม่ได้หรอ
1: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
0: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
2: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
0: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
1: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
3: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยพี
4: ่เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
3: ขอบคุณครับ
5: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
4: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหาที่มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยหนี้สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมสินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3.วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4.

0: คนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวา

0: ะเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จันเพ็ญไพแก่นอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Work and Energy เนื้อหาความรู้ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บทนี้เราจะพูดถึง3เรื่องคือ1งาน2กำลังและ3พลังงานในหัวข้อที่1คืองานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work เราจะมารู้จักกับงานความหมายของงานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันมักจะหมายถึงการยกของการทำสวนการซักผ้ารีดผ้าหรือทำกับข้าวหรือกิจกรรมใดๆเพื่อรับค่าตอบแทนแต่ความหมายของงานโดยทั่วไปกับความหมายของงานทางฟิสิกส์แตกต่างกันซึ่งความหมายของงานในทางฟิสิกส์คืองานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดซึ่งระยะกระจัดหมายถึงระยะที่วัดในแนวตรงงานเป็นปริมาณสเกลาร์งานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลซึ่งสมการทางฟิสิกส์งานเท่ากับเวกเตอร์ f.vectors w คืองานเวกเตอร์ f คือขนาดของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเวกเตอร์ s คือระยะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรหรืองานมีค่าเท่ากับ fs cross theta ซึ่ง f ทำมุมเซต้าองศากับระยะทาง s การเกิดงานและไม่เกิดงานในทางฟิสิกส์กรณีการเกิดงานนะคะจะเกิดได้ง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างเช่นถ้าเราผลักแรง fไปในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่การเกิดงานก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราผลักแรง F ให้ทำมุมเซต้าองศากับระยะการเคลื่อนที่ก็จะทำให้เกิดงานได้ยากส่วนในกรณีที่ไม่เกิดงานหรือ W เท่ากับ0นั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะกระทำในทิศตั้งฉากกับระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งก็คือทิศของแรง F ตั้งฉากกับทิศของระยะทางการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะออกแรงเท่าไหร่วัตถุก็จะไม่เกิดงานหัวข้อที่2ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือกำลังหรือ power สัญลักษณ์ที่ใช้คือ Pกำลังคืองานที่ทำได้ใน1หน่วยเวลาหรืออัตราการทำงานหรือกำลังเฉลี่ยกำลังเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต์สมการทางฟิสิกส์ power เท่ากับ w ส่วน delta t p เท่ากับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ w คืองานมีหน่วยเป็นจูลเดลต้าทีคือช่วงเวลาที่ใช้ในการทำงานมีหน่วยเป็นวินาทีและในหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้คือพลังงานในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า energy คือสิ่งที่ตัวตนแต่มีความสามารถทำงานได้หรือความสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่พลังงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูป

0: ในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงพลังงานเพียง2ชนิดนั่นก็คือพลังงานศักย์และพลังงานจลพลังงานศักย์หรือ potential energy คือพลังงานสะสมในตัววัตถุที่พร้อมจะเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น 1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง gravitational potential energy ซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นโลกสมการพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ mgh m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม g คือความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2 h คือความสูงของวัตถุจากระดับพื้นโลก2พลังงานศักยืดหยุ่น elastic potential energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงที่ทำให้สปริงยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุลสมการของพลังงานศักยืดหยุ่นนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลัง2 k คือค่านิตของสปริง x คือระยะยืดออกหรือหดเข้ามีหน่วยเป็นเมตรพลังงานจล kinetic energy สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ ek เป็นพลังงานของวัตถุมวล m ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v สมการของพลังงานจลทางฟิสิกส์มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2 m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม v คือความเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานก็ได้กล่าวมาครบ3หัวข้อแล้วหวังว่านักเรียนนักศึกษาคงสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้นะคะ
1: พี่ครับผมขอช่วยด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
3: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
2: ป่ะพี่ให
1: ้ขอบคุณครับ
2: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไรอย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ

0: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
1: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
0: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
1: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
0: ไม่เป็นอะไรมากครับ
1: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงต้องเงินด้วยนะ
2: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนล่ะคะลุงชิด
1: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
0: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
1: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
2: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
1: จับได้
0: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
2: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
0: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
3: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
1: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
0: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
1: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลเพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินKing Airบินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
0: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
1: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
0: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
1: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เป็นประตูเปล่าเอาละครับโก
6: ว้าวเขายิงเข้าประตูไปแล้ว
7: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างนะสิ
0: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ

x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับ cos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่า cos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กําลัง2บวกsin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของ cos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบและก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับ

ใช่คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดนที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดนต์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือก

นี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารนั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนมูลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: สั่งสอนให้หลักจำ
3: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
2: เห็นกับเจ
3: ๊ถ้ามันไม่คืนหนี้นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
2: ยึดรถแย่แล้ว
3: คุณใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
2: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
3: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้คำรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
3: ไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
3: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย

0: กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
1: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
0: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
2: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอะใครก็ได้ช่วยผมที
3: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
4: ขอบคุณครับ
5: แล้วเราจะไปไกลเกลี่ยกันได้ที่ไหน
3: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกลเกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกลเกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยหนี้สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
6: ที่7นามสรรพนามเฮฮา

0: ใช้ดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
2: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
4: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
2: ไม่ทราบค่ะ
4: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
4: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: ครับ
4: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
5: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
4: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
4: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2 บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะ

0: มาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
1: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
0: เก่งมากจากสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
2: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะ
2: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะ
1: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
0: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่ายิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
0: บัวแดงล่ะคะ
2: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
0: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
4: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
0: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
5: อ๋อแบบนี้นี่เอง
0: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
1: เต่าครับ
0: ถูกต้องค่ะข้อ 2. อะไรชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
3: ้ปลาดาวครับ
0: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงานนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
5: ได้เลยค่ะ
0: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: สวัสดีค่ะคุณครู

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะ

0: ที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้งตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาแล้วสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วอย่าก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: ถวนี้สวยจังเด่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศ

0: ั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
1: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหร
2: อพาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะ
2: โอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรหึ
1: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
2: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
2: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
1: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
1: ครับกันก้าว
2: เฮ้ยรถให้ละด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
0: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
2: ทางนี่แหละลูกทาส

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่11พ้องรูปพ้องเสียงสื่อสำเนียงหรรษา
2: อะเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำระหว่างรอขึ้นเรือเพื่อชมบัวแดงกันดีกว่าค่ะ
3: เย้ทำอะไรกันดีครับ
2: จำเพลงที่ครูเคยสอนในห้องเรียนได้หรือเปล่าเอ่ยเพลงคำพ้องไหนใครจำได้บ้าง
4: หนูผมครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องพร้อมกันเลยค่ะ3 4

0: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำพ้องหมายถึงอะไร
1: หนูจำได้ค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกัน
0: แล้วรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำพ้องแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
2: 3ชนิดครับ
3: มี3ชนิดค่ะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและก็คำพ้องทั้งรูปและเสียงค่ะ
0: ถูกต้องค่ะบัวแดงแต่จำได้ไหมคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบได้บ้างสีเมืองตอบได้ไหมคะ
4: คำหลายความหมายครับ
0: เก่งมากค่ะบัวแดงคะไหนหนูลองบอกครูสิคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงหรือคำหลายความหมายมันคืออะไรคะ
3: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าใช่คำที่เขียนเหมือนกันหรือเปล่าคะครู
0: เกือบถูกค่ะ

0: ไหนใครตอบได้บ้างคะ
1: หนูค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายหลายอย่างใช่ไหมคะคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะมีขีดแล้วบัวแดงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะ
2: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะคำว่าฟันค่ะ
0: ถูกต้องค่ะลองอธิบายเพิ่มสิคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงยังไง
2: ได้ค่ะคำว่าฟันคำแรกหมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไปส่วนอีกคำหนึ่งก็คือกระดูกเป็นซี่ๆอยู่ในปากสำหรับกัดฉีกหรือเคี้ยวอาหารค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะแล้วคำนี้ล่ะจ๊ะเด็กๆใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงไหมจ๊ะ
3: ใช่ครับครู
4: คำว่าไก่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่เห็นจะออกเสียงเหมือนกันกอไอไก่ไม่เอกไก
0: ่ไหนสีเมืองลองบอกครูสิคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงแบบที่หนูเข้าใจคะ
3: คำว่าขันครับครูผมเห็นไก่ขันเลยนึกถึงขันน้ำที่วางอยู่บนโอ่งตรงนั้นครับ
0: เก่งมากเลยจ้านอกจากจะตอบถูกแล้วยังรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยดีมากเลยจ้ะคำว่าขันความหมายแรกก็คือภาชนะสำหรับตักใส่น้ำและอีกความหมายก็คืออาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกปางชนิดจ้ะ
2: คุณครูคะหนูมีข้อสงสัยค่ะ
0: ว่ายังไงจ๊ะบัวแดง
2: แล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงด้วยไหมคะ
0: คำว่าสระหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่แต่มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระจ้ะแต่ทั้งสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรจ๊ะมีใครตอบครูได้บ้าง
1: หนูค่ะหนูจำได้เขาเรียกว่าคำพ้องรูปใช่ไหมคะ
0: ใช่เก่งมากคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องดูข้อความอื่นๆประกอบว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรอ่านอย่างไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องจ้ะเด็กๆ เข้าใจไหมจ๊ะ
5: เข้าใจครับ
0: ไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำพ้องรูปหน่อยสิคะใครพอจะรู้บ้าง
4: คุณครูครับคำนี้ใช่ไหมครับ
0: แล้วเป็นคำพ้องรูปยังไงคะอยู่ดี
4: ก็คำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันครับคำว่าปักเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งส่วนอีกคำปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาใช่ไหมครับคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะอยู่ดีถูกต้องหนูเข้าใจถูกแล้วค่ะ
3: มีอีกคำหนึ่งครับคุณครูคำว่าสมาธิครับเวลาผมไปวัดกับคุณยายเห็นคนนั่งขัดสมาธิเพื่อทำสมาธิกันเต็มไปหมดเลยครับ
0: ถูกต้องค่ะคำนี้ถ้าออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสำรวมใจให้แน่วแน่แต่ถ้าออกเสียงว่าสมาธิจะหมายถึงท่านั่งขัดสมาธิค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ
1: คุณครูคะแล้วคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่คนละความหมายล่ะคะเราเรียกว่าอะไรเหรอคะ
3: เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสีเมืองไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าคำพ้องเสียงเป็นอย่างไร
3: ครับคุณครูคำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันครับเช่นคำว่าสีที่มาจากชื่อผมครับหมายถึงสิริมงคลส่วนคำที่เขียนว่าสีจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆเช่นสีแดงเหมือนดอกบัวแดงนี่ใช่ไหมครับ
0: เยี่ยมมากค่ะตอบถูกต้องและยกตัวอย่างได้ดีด้วยค่ะเอาล่ะเด็กๆระหว่างรอกลับเข้าฝั่งเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ3 4

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ปัญหาเด็กเร่ร่อนที่เราเห็นทุกวันก็คือเด็กพวกนี้มีความเสี่ยงในการที่เขาจะใช้ชีวิตหรือว่าถูกหลอกลวงได้ง่ายเราไม่สามารถที่จะช่วยเด็กได้ทั้งหมดแต่เราสามารถที่จะให้ความรู้เขาได้เพื่อให้เด็กเดินเข้ามาหาเราแล้วก็บอกได้ว่าเขาต้องการอะไรสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่มีเด็กมาขายดอกไม้เท่าไหร่นักหรอกส่วนใหญ่มันก็จะโตหน่อยหรือไม่ก็คนแก่ไปเลยเฮ้ยถ้าเด็กพวกนี้ถ้าเขาโตแล้วมันไปไหนตอนนั้นเรานั่งคุยกันก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะเปิดบ้านสักหลังหนึ่งเพื่อที่จะเอาเด็กกลุ่มนี้มาขัดแล้วมาเกลาให้เวลาสำหรับเขา24ชั่วโมงเพื่อเราอยากจะรู้ว่าเด็กกลุ่มนี้เราจะช่วยไหวไหม
1: เราทำการทดสอบยัง
2: ครับเขียนตามคำบอก
1: ทำได้ใช่ไหม
2: ยังเมื่อวาน
1: เจ็ดคะแนน
2: ได้เจ็ดครับ
1: ดีมาก
2: หนูไม่น่าเชื่อนะว่าเขียนคำว่าเพื่อนได
1: ้ในช่วงปี2540นะครับเราก็มาตั้งองค์กรชื่อกลุ่มอาสาพัฒนาเด็กครับพอดีทีมเราเองก็สนใจงานประเด็นเรื่องศิลปะด้วยเรามองว่าการทำงานศิลปะเนี่ยมันจะช่วยปรับพฤติกรรมเด็กในแง่ของการลดความก้าวร้าวการฝึกสมาธิการฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับเด็กกลุ่มนี้ได้เพราะว่าบางทีเด็กอาจจะไม่พร้อมที่จะเรียนหนังสือในระบบเราจะใช้กระบวนการศิลปะเนี่ยค่อยๆปรับพฤติกรรมเด็กอย่างบางทีมีสื่อมีอะไรเงี้ยที่เด็กทำเนี่ยครับมีกิจกรรมศิลปะเนี่ยเราก็จะติดโชว์เพราะว่าเราอยากจะให้เด็กเขาภาคภูมิใจในตัวเองเพราะว่าเขาได้มีผลงานที่ทำแล้วก็เอามาติดให้เพื่อนๆหรือว่าคนทั่วไปได้ดูอะไรเงี้ยซึ่งพอเราทำงานเป็นระยะหนึ่งเนี่ยก็จะมีกลุ่มเด็กที่เขาพอจะมีฝีมือแล้วก็ตั้งใจทำนะครับเราก็จะคัดเลือกงานเนี่ยที่เด็กทำเนี่ยไปขายที่นี่ชื่อว่าร้านดอเด็กนะครับเป็นร้านขายผลงานของเด็กเป็นรายได้ให้กับเด็กแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ต้องการที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไปได
3: ้มาทำกับอาสาเด็กนี่นานหรือยัง
4: ครับก็ประมาณตั้งแต่อายุ11อะค่ะมีพี่ๆเขาเกี่ยวกับกลุ่มอาสาเนี่ยค่ะเขามาลงพื้นที่แล้วก็จัดเด็กวาดรูปตามถนนนั่นน่ะแล้วหนูก็เดินขายดอกแล้วก็หนูก็เห็นเด็กเยอะก็เลยเอาไปเข้าไปดูว่าทำอะไรกันจะมีผ้าสีขาวๆปูไว้ที่ถนนใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กวาดรูปตามใจชอบของตัวเองแล้วหนูก็คิดว่าหนูก็อยากจะวาดเห็นเด็กเขาวาดก็เลยได้รู้จักกับคุณน้ำเขาที่นั่น
0: จริงๆแล้วเราก็เชื่ออย่างเดียวกันกับครูเอกก็คือเราถึงพยายามจะทำศูนย์ที่ให้บริการเด็กเพราะเราเชื่อว่าเด็กพวกนี้ถ้าเราให้โอกาสเขาในเรื่องของการมาได้เรียนรู้เนี่ยเขาจะได้ทักษะอะไรไปได
4: ้หนูไปอยู่กับคุณน้าใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ช่วยแม่ขายดอกแบบนี้แม่ก็จะตามเอากลับไปให้ไปช่วยหาเงินแม่ตอนนั้นแม่ก็เล่นยาด้วยค่ะก็เลยถ้าไม่มีน้องหรือว่าไม่มีหนูเนี่ยก็ไม่มีเงินที่ไปซื้อยามันเล่นอะไรเงี้ยก็แม่ก็พยายามบอกคนนู้นทีบอกคนนี้ทีว่าเห็นหนูไหมแล้วก็ถ้าเห็นอ่ะเอากลับมาด้วยอะไรเงี้ย
3: ที่นี่ไม่มีโปรหนึ่งโปรสอง
5: ก็เราก็จะแบ่งเหมือนกันค่ะเราจะแบ่งช่วงอายุแล้วก็ความสามารถของน้องเขาว่าเออมีประมาณไหนอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้องที่เขียนได้นิดนึงเราก็จะเอามาช่วงนึงแล้วก็แบบน้องที่เขียนไม่ได้ก็เราก็จะเอาไปอยู่อีกที่นึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สอน
3: ทำ ำไมถึงคิดว่าอยากสอนเด็ก
5: ก็อยากจะให้น้องเขาอ่านได้ยังไงก็แบบเวลาออกไปข้างนอกก็เวลาเขาเขียนป้ายอะไรติดอย่างนี้ไว้ก็เขาก็จะได้รู้ไงครับว่าเขาเขียนว่าอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้เขียนชื่อตัวเองเป็นด้วยอย่างเงี้ยเป็นเวลาไปไหนมาไหนก็จะได้ไม่ต้องแบบเขียนตัวเองเขียนชื่อไม่เป็นนะอายเขาจังเลยอะไรประมาณเนี้ย
6: อ่านได้ไหมครับนี่อ่านได้ไหมอ่านได้ยัง
5: อ่านได้สิครับ
6: อ่านว่าอะไรครับ
5: สะกดให้ฟังเลย
1: ได้เด็กคนไหนที่อยากจะเรียนหนังสือเนี่ยพออยู่กับเราช่วงหนึ่งเนี่ยอยากจะเรียนหนังสือเราก็จะส่งเข้าเรียนในระบบโรงเรียนของรัฐบาลนะครับคือจุดหนึ่งก็คือเราก็จะเตรียมความพร้อมหรือว่าปรับพฤติกรรมเด็กระดับหนึ่งก่อน
0: อันดับแรกที่ทำให้เราเห็นว่าสภาพของเด็กจะเริ่มดีขึ้นเนี่ยพี่บอกกับเด็กเลยว่าจริงๆไม่ได้ดีขึ้นจากการที่เด็กเรียนเก่งพี่มองว่าถ้าเด็กเรียนรู้สังคมได้เนี่ยสังคมให้โอกาสกับเขาเขาไม่ต้องเรียนเก่งก็ได้แต่เขาเป็นคนดีของสังคมพี่มองอย่างนี้

0: นี่แค่ปัญหาเดียวนะปัญหาเด็กเร่ร่อนอย่างเดียวเร่ร่อนขอทานแต่พอมาอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันมารู้ว่าอ้อปัญหาที่ซับซ้อนต่อมาก็คือเด็กพวกนี้มีความเสี่ยงในการที่เขาจะไปใช้ชีวิตหรือว่าถูกหลอกถูกลวงไปขายหรือว่าไปทำอาชีพอื่นได้ง่ายตอนนั้นสถานการณ์ดังมากเมื่อปี36ก็คือเด็กเร่ร่อนเชียงใหม่ติดเอทอันดับหนึ่งของประเทศ
1: เฮ้ยแล้วก็พิงไปไหนพิงอ่ะ
2: พิงที่บ้านอยู่บ้านนะจอมหัวมาหาเปิด
1: มีก่อนยางอ่ะยางมีทุกวันอยู่แล้ว
2: เปิดนะมามี
1: เวลาจะไปไหนตัวเขา
3: อ่ะแกซื้อ
1: ง่ายกว่าเนาะเออเดี๋ยวก่อนไอ้อู้เลี้ยงลูกเขาก่อน

0: พ่อของลูกเขาที่เป็นฝรั่งมันรู้หรือยังว่าลูกมันแล้วมันคิดยังไง
1: มันบอกว่าตามเขาจะเชื่ออะไร
0: แล้วมันบอกว่าไม่อยากจะลูกไปมันแบบนี้
1: มันเอาแล้วมันใจมันแท้ไงมันบอกให้เอาลูก
0: มันใจกำลังคิดไอ้กำลังคิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีลูกแท้ๆเขายืนยันว่าลูกมันแท้ๆเนี่ยละอ่อนอ่ะสบายเลยนะอยู่บ้าง

0: กลุ่มอาสาพัฒนาเด็กครับก็ได้รับทุนสนับสนุนครั้งแรกจากยูนิเซฟมีทุนเรื่องของการทำงานป้องกันโรคเอดส์นะครับเข้ามาเป็นทุนเริ่มแรกนะครับเราก็ใช้วิธีการกระบวนการภาคสนามก็คือเราจะต้องเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับเด็กก็จะมีงานครูข้างถนนอะไรเงี้ยเข้าไปสอนหนังสือเด็กเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้เขาไว้วางใจกับเราอะไรเงี้ย
1: เวลาเรามาเขาเนี่ยเราจะไม่บอกว่าเรามาทำงานอะไรอยู่ยังไงเราก็มาอยู่ของเราทุกๆวันทุกๆวันจนมันกลายเป็นคนคนหนึ่งในพื้นที่เราพอเรามาเจอปุ๊บเราก็จะรู้ทุกอย่างเลยรู้ทุกอย่างคุยกันทำความรู้จักกันมันก็จะทำให้เราเห็นอะเห็นดีกว่าเราไปถามเขาตรงๆว่าเฮ้ยมีปัญหาอะไรไหมมันก็อุ๊ยอะไรมันก็ไม่รู้ดีถ้าเรามาทุกวันเราก็จะเห็นเอง
2: เราไม่ต้องแบบไปเน้นว่าตัวเราเนี่ยคือคนที่มาให้ข้อมูลตัวเราเป็นคนที่มาเสริมทักษะให้เด็กแต่ตัวเราคิดว่าตัวเราแบบมาเป็นเพื่อนเขาดีกว่ามาสนุกสนานเงี้ยบางทีก็คุยเล่นและอีกอย่างนึงมันจะได้เป็นการที่แบบดูไม่น่าเบื่อสำหรับตัวเขาเองถ้าเกิดบางทีเรามาแล้วเราจมปลักคุยกับเขาอยู่ตรงนั้นน่ะบางทีแบบว่าแทนที่เขาจะได้เงินแบบแขกกำลังมาอย่างงี้ใช่ไหมครับก็เหมือนว่าโอกาสเขาหายไปแล้วเขาจะเป็นอะไรที่แบบเวลาเรามาปุ๊บเขาจะลุกหนีเขาจะลุกหนีทันทีอย่างเงี้ยงามเนาะใช้พี่ยับไปตรงไหนใช้พี่ยับไปตรงไหน
3: หนูต้องใช้อยู่แล้ว
2: ต้องใช้นะต้องใช้ไม่ใช้ไม่ได้นะ
3: รัก
2: อนาคตที่จะเป็นกระเทยแก่ต่อไปก็คือต้องใช้นะ
3: กระเทยแก
2: ่ไอ้หรออยากได้หรือเปล่าจริงนะได้ไปต้องใช้นะ
1: เราไม่ต้องการให้เขาเป็นคนดีจนชนิดที่ว่าแบบเป็นแบบคนดีโคตรดีเลยเงี้ยแต่เราขอให้เขาอยู่รู้ก็พอว่าจะไม่ทำอะไรใครเดือดร้อนแล้วก็ตัวเองจะทำยังไงให้ตัวเองปลอดภัยแล้วก็ตัวเองมีโอกาสคิดว่าให้ตัวเขาเองเนี่ยว่าอย่าไปคิดว่าตัวเองไม่มีโอกาสคิดว่าตัวเองเปลี่ยนได้เมื่อไหร่ก็ได้
4: ตอนนั้นเนี่ยปัญหาที่เราเห็นชัดเจนมากที่สุดคือช่วงซีเกมการจัดการของภาครัฐเขาใช้วิธีการจับแล้วส่งไปไกลๆเขาไม่ได้สนใจว่าคนจะเป็นยังไงแต่เขาสนใจแค่ว่าการท่องเที่ยวจะเป็นยังไงความสวยหรูตอนนั้นเด็กเราโดนจับไป9คนจนไปเจอที่สุดเจอที่ระยองแล้วสภาพที่เราเห็นก็คือว่าเด็กอ่ะเขาควรจะได้รับการปกป้องคุ้มครองไม่ใช่หรอ
2: วันนี้เอจะเอาสื่อมาใช่ไหมครับก็คือจะให้เขาเกี่ยวกับสิทธิเด็กนะครับเด็กคือใครให้เขารู้ว่าถ้าเกิดสมมติตัวเขาถูกกระทำขึ้นมาแล้วเขาจะต้องหาใครช่วยได้มั่งหรือว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรได้หรือว่าบางทีเขาไม่กล้าแต่ที่จริงแล้วสิทธิ์เขาต้องควรคนที่จะได้รับมีใครเคยมาร่วมเกินเราหรือที่เราบอมายินยอมก็ว่าถึงจะยินยอมหัวจ้างมีหรอมีมั้งครับผมอันนั้นแหละเขาฮ้องว่าล่วงละเมิดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีใครมาล่วงละเมิดเราเนี่ยเขาสามารถแจ้งได้เลยเพราะตามหลักแล้วอ่ะกฎหมายอ่ะเขาคุ้มครองเราอยู่แล้ว
1: อย่างเราทำงานเองเนี่ยวันไหนถ้าเรามีทุนเรามีเงินเราก็ยังทำกันได้อยู่แค่นั้นอ่ะแต่พอหมดเงินหมดทุนไปเราก็ไม่มีอยากให้ภาครัฐลงมาทำงานตรงนี้คือไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียวครับอยากให้ภาครัฐลงพื้นที่บ้างหรือว่าลงมาทำงานในพื้นที่จะได้เห็นเพราะภาครัฐเนี่ยถ้าเจอเด็กปุ๊บมีปัญหาปุ๊บส่งได้เลยช่วยได้เลยคือมันเข้มแข็งกว่าเราเยอะ
5: ผมยื่นออกพวกความรู้ไง
2: เนี่ยพวกนี้บางทีเขาจะรู้นะแต่เป็นแนวออกขี้เล่นพวกเนี้ยออกแนวเหมือนกับว่าโชว์สาวคนเราอ่ะต่อให้พูดเป็นร้อยครั้งพันครั้งอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดหรอกมันขึ้นอยู่กับคนอ่ะที่ว่าจะทำหรือไม่ทำอ่ะก็ใช่ไหมเออนั่นแหละเราพูดไปสัก10ครั้งมันก็เบื่อเราสัก10คนเงี้ยบางทีเราพูดไปครั้งเดียวแต่มันดันทำครั้งเดียวที่เราพูดอ่ะมันก็จะได้รู้ว่าเออสิ่งที่พี่เขาพูดมาก็เป็นความจริงนะก่อนที่เอกจะมารู้จักกับครูน้ำกับครูเอกหรือว่ามูลนิธิอาสาพัฒนาเด็กใช่ไหมครับเอกก็เป็นเด็กตอนนั้นอายุประมาณสัก14 15แต่ก็มีปัญหาเริ่มติดเพื่อนเริ่มเที่ยวเริ่มรู้จักคำว่าดิสโกเทคเริ่มกินเหล้าเริ่มรู้จักบุหรี่เริ่มรู้จักการขายบริการ

0: ล้วก็รู้จักเพื่อนบนร้านท่าแพประมาณคนสองคนเงี้ยแล้วก็จับจังหวะที่ว่าครูน้ำเขามาทำกิจกรรมกับพวกเด็กๆพอดีพอแกเจอเอกปุ๊บแกก็เอาเป็นไงแกก็ถามปุ๊บตอนแรกเอกก็ไม่ค่อยกล้าไม่กล้าแต่คือรู้ว่าอ๋อเขามาสอนทักษะแบบนี้นะเรื่องการป้องกันโรคเอดส์แล้วก็ทีแกเป็นกันเองแกเป็นอะไรที่แบบทุ่มเทนะครับลุยถึงกันเลยบ้านไม่ว่าบ้านเด็กจะอยู่ในป่าในห้วยที่ลงเลยไปหมดมันเป็นความเหมือนว่าความผูกพันแต่พี่เรารู้สึกว่าเราผูกพันกับใครคนนึงรู้สึกว่าเราอยู่ใกล้เขาแล้วมีความสุขนะเอกก็เริ่มเปิดใจว่าเป็นอ่าของเอกเป็นอย่างนี้นะ
1: ถ้าเรามองว่าเขาเป็นปัญหาถ้าเราเอาปัญหานี้มานั่งแก้ไขโอเคมันอาจจะไม่ได้พุ่งปี๊ดไปถึงว่าโอ้โหเขาจะดีเลิศเลอไปถึงระดับไหนแต่แน่นอนอ่ะเขาจะดีได้จากการขาดของเรา
0: อดีตอ่ะคือสิ่งที่สอนเรามาเราก็เห็นน้องๆพวกนี้เราก็เลยรู้ว่าน้องๆไม่ได้เจออะไรมั่งเด็กคนนี้เป็นแบบนี้นะเอกเลยรู้สึกว่าอยากจะทำมูลนิธินี้ด้วยใจ
1: สภาพที่เราเห็นทุกวันในขณะที่เราเป็นครูข้างถนนเนี่ยเกิดคำถามขึ้นทุกวันเลยว่าทำไมเราเปิดบ้านแล้วเราช่วยเด็กแล้วช่วยไม่หมดสักทีทำไมถึงมีเด็กอีกอายุน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเข้ามาขายดอกไม้ที่เชียงใหม่เราจะทำยังไงเนาะพี่ก็เลยคิดว่าเราต้องหาข้อมูลก่อนว่าเด็กพวกนี้มาจากที่ไหนแล้วเราก็พบว่า 90% นะของเด็กในขณะนั้นเนี่ยที่มากันเป็นกลุ่มใหญ่เลยมาจากแม่สาย

สภาพที่เราเห็นทุกวันในขณะที่เราเป็นครูข้างถนนที่เชียงใหม่เนี่ยคือทำไมเราช่วยไม่หมดสักทีทำไมถึงมีเด็กอีกแล้วเราก็พบว่า 90% นะของเด็กในขณะนั้นเนี่ยที่มากันเป็นกลุ่มใหญ่มาจากแม่สาย

0: 装的吗？
1: ปัญหาเด็กเร่ร่อนที่เชียงใหม่ไม่ใช่ว่าเราแก้ไขไม่ได้นะเราเอามาเกาเขาชะได้แต่ถามว่าไอ้คนที่หลั่งไหลเข้ามาอีกเนี่ยที่มาตลอดเนี่ยเราจะทำยังไงเราต้องรับมือตลอดเลยเหรอเหมือนกับเราเป็นจุดสุดท้ายสำหรับเขาเราไม่อยากให้เห็นภาพนี้วิธีการคูข้างถนนที่เชียงใหม่เราใช้ไม่ได้เลยเราต้องทิ้งเกือบหมดนะสภาพปัญหามันแตกต่างกับที่นี่เหลือเกินอ่ะคนละฟ้ากับดินที่นี่เป็นเรื่องของการไม่รู้เลยว่าสิทธิมนุษยชนคืออะไรอ่ะชีวิตไม่รู้อยู่รอดปลอดภัยยังไงไม่รู้แล้วเราก็พบว่าคนพวกนี้เป็นคนไร้สัญชาติทั้งสิ้นคนทำงานชายแดนนี่ลำบากตรงนี้นะปัญหาเห็นทุกวันแต่แก้ไขไม่ได้ถ้าแก้ไขปุ๊บนั่นเหมือนเราชนต่อเราจะชนกับอะไรเราจะชนกับกฎหมายถ้าเราไปช่วยเฮ้ยเราก็ผิดอีกเราก็โดนจับอีกแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยพี่โชคดีว่าเราเคยทำข้อมูลเรื่องสิทธิเด็กใช่ไหมงานสิทธิเด็กพี่ได้ตัวนี้นะถ้าสิทธิเด็กที่อนุสัญญาที่เราเซ็นไปเนี่ยมันไม่ยิ่งใหญ่พอนายกจะเซ็นทำไมเพราะในนั้นมันไม่ได้บ่งบอกนี่ว่าเด็กต้องเป็นชาติไทยพี่ก็เริ่มจากจุดนี้ว่าพี่จะทำงานเพื่อสนองกับการช่วยเหลือเด็กในเรื่องของให้เด็กได้สิทธิ
2: เราเป็น
3: พม่า
2: ตอนแรกเราอยู่ที่ไหนครับ
3: อยู่ที่แม่สายค่ะ
2: แล้วยังไงเราทำอะไรอยู่ที่นั่นตอนนั้น
3: ตื่นมากินข้าวเสร็จแล้วก็ไปช่วยแม่ขายของอะไรนี่ค่ะขายดอกไม้ค่ะ
2: เรามีพี่น้องกันเยอะไหม
3: ตอนแรกเยอะค่ะแต่ตายไปแล้วค่ะตายไป2คนค่ะ
2: เหลือกี่คน
3: เหลือ6คน
2: มีพี่น้องคนอื่นไปขอทานบ้างไหม
3: มีค่ะ
1: เขาไม่มีบัตรทั้ง2ประเทศนะไม่สนใจเด็กตัวเล็กๆเองอ่ะอายุน้อยมากอ่ะตั้งแต่2ขวบยังไม่ถึงมั่งเดินได้แม่ก็ให้ของเงินแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่ความเป็นมนุษย์ชัดให้มันชัดเจนเลยในชายแดนว่าถึงคุณจะเป็นคนไม่มีสัญชาติแต่คุณก็เป็นมนุษย์นะ
4: เท่าไหร่ครับ
5: 18ค่ะ
6: โอ้ตัดลงมาชิ
7: มโหเลยเสียเนี่ยเลยอยู่ได้3ปีแล้วเดี๋ยวล่ะกินเดี๋ยวล่ะบาพี่โลหรอคะ
8: เชยไม่ยากเลยเลย
7: ว่าไปเรียนหนังสือไหมเขาไม่มีเวลาเรียนหนังสือมาขายดอกไม้

0: แล้วอย่างงานของเรานี่คือทำอะไรบ้าง
1: งานจุฬาเหรอสอนหนังสือเด็กแล้วก็ลงพื้นที
0: ่ให้กับเด็กที
1: ่เด็กที่มาเรียนหนังสือเรา
0: เป็นเด็ก
1: เด็ก
0: ฝั่งไหนครับ
1: เด็กฝั่งพม่าค่ะ
0: ก็คืองานของคุณน้ำจะเป็นสองฝั่งเลยเหรอ
1: สองฝั่งค่ะคุณน้ำแบ่งไว้สองฝั่ง
0: เขาบอกว่าไงครับคุณน้ำทำไมเขาถึงทำสองฝั่ง
1: อ๋อบางคนเด็กมันทำมาไม่ได้แล้วก็บางคนก็ทำงานกลางวันเพราะแบบนี้คุณน้ำก็ปิดสองที่ไม่เปิดนี่กลัวเด็กๆเขาไม่ได้เรียนหนังสือ
2: ถ้ามันปิดคำว่าเด็กไทยเด็กพม่าออกมันจะมีคำว่าเด็กอย่างเดียว
3: เราเป็นเผ่าอะไรครับ
4: เผ่าขาครับ
3: ก่อนที่มาอยู่ที่นี่อยู่ตรงไหนอยู่ฝั่ง
4: พม่า
3: ฝั่งพม่าแล้วเราทำอะไรอยู่ที่นั่น
4: ขอตังค
3: ์เวลาเราไปขอตังค์เราขอตังค์ยังไงอ่ะ
4: ให้รถใช้บาท
3: เหรอแล้วเขาให้ไหม
4: ให้ครับ
3: เรายังไงแล้วตอนที่เราจะมาอยู่ที่เราไปเจอใครก่อนทีแรก
4: จริงๆนี่หัวแตก
3: จะทำยังไงหัวแตก
4: ขอตังค์แล้วก็เจอตำรวจแล้วก็ปีนขึ้นที่สะพานครับแล้วก็ฉันรู้แล้วก็ตกครับแล้วก็โดนที่แหลม
3: ๆโดนที่ไหนที่หัว
4: ที่นี่ครับ
3: แล้วมาที่นี่ได้ยังไงใครบอกใครชวนมา
4: พี่อภร
3: ไอ้พี่อภรบอกว่าไง
4: พี่อภรก็หลงไปไปกินขนมผมก็เลยไป
3: แล้วได้เรียนหนังสือไหมมาอยู่ที่นี
4: ่ไม่เรียนครับ
3: ใครพาไปเรียนหนังสือ
4: น้ำ
5: ถ้าเด็กไม่ตัดสินใจเองเราก็ไปเอามาไม่ได้นะนอกจากอย่างกรณีเนี้ยคือหัวแตกถ้าเราไม่อุ้มมาไม่ได้ไงความเสี่ยงมันเยอะเพราะแม่ไม่มีใครดูแลแม่ก็สูบยาอยู่บ้านใครจะดูแลเด็ก
1: จะน่าไปที่ร้อย
6: เปิดปีที่แล้วผมเปิดอยู่ข้างบนเปิดทั้งปีเลยแต่ก็มันหลังๆเนี่ยมันน่าจะเป็นว่าลูกกูได้เรียนลูกกูได้เรียนเนี้ยน่าจะเป็นแบบนี้ผู้ใหญ่ก็หัวให้ปิดแล้วก็หัวมาเช่าที่ต่อห้องเช่ามันหายากตอนนี้ว่าเขามีคาสิโนเยอะคนทำงานคาสิโนเยอะ
1: บอกคาสิโนเยอะ
6: เต็มที่ไหนก็เต็มหมดเมือง
7: เขาสอนอะไรบ้างที่นี
6: ่ก็สอนภาษาไทยพื้นฐานแล้วก็สอนพูดภาษาไทยก็เป้าหมายแล้วก็คือว่าอยากจะให้เขาพูดภาษาไทยได้เพื่อเขาอนาคตจะได้หางานทำง่ายก็ไม่ได้หวังว่าใช้เข้าเรียนเก่งอะไรไม่ใช่เด็กอ่านออกเขียนได
8: ้เด็กมาเรียนเยอะป่ะ
6: ก็ตอนนี้ก็มีประมาณ40คน

0: เราเป็นเผ่าอะไรเอ่ย
1: เป็นเผ่าพม่าค่ะ
0: แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
1: อายุ22ค่ะ
0: มันอยู่ที่นี่นานยัง
1: นานค่ะประมาณใกล้9ปีแล้วค่ะ
0: ใกล้9ปีตอนแรกเราอยู่ที่ไหน
1: ตอนแรกอยู่ฝั่งพม่าแล้วก็หนูก็เป็นเด็กของทางเหมือนกันเรามีพี่น้องก็เจอมาทั้งมี12คน
0: เรามาเจอที่นี่ได้ยังไง
1: ก็เจอพี่หมีก่อนค่ะเขาก็พูดว่าหนูโตแล้วหนูไม่ต้องขอทางแล้วอย่างเงี้ยถ้าเราไปฝึกอาชีพอย่างงี้หาเงินให้แม่ได้ช่วยเหลือน้องได้อีกหนูก็ตัดสินใจมาอยู่ที่นี่หนูก็โตมานิดนึงก็ไปฝึกอาชีพกลับมาหนูก็โชว์น้องชวนน้องๆหนูเนี่ยให้มาอยู่ที่นี่ตอนนี้น้องๆหนูอยู่ที่นี่5คนอ่านหนังสือหมดแล้วได้หมดแล้วหนูดีใจมากถ้าหนูไม่เจอที่นี่ชีวิตหนูจะลำบากตัวเอง
2: อันนี้ก็เป็นคาราโอเกะก็จะมีเด็กหลายจังหวัดมาทำงาน
3: ประมาณอายุ14ก็เขาไม่มาอยู่ที่ร้านคาราโอเกะเพราะเราไม่มีอะไรทำแล้วก็สงสารพ่อแม่บางคนมีพ่อแม่ก็สงสารพ่อแม่แต่เสียใจพ่อแม่ไม่มีงานทำใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็ช่วยพ่อแม่ไม่ให้พ่อแม่เขาทำงานเขาอย่าเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดี
4: เด็กพวกนี้เขาไม่ได้มีความคิดแล้วว่าเขาจะทำงานหรือว่าไปมีความรู้เขาโกอินเตอร์ไปเลยนะคะตอนนี้เขาคิดว่าจะทำยังไงเพื่อให้ชีวิตเขาดีขึ้นทำอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องอยู่แถบชายแดนเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาจะฝ่าฟันไปได้เขาจะทำหมดตอนนี้ทำไมคนถึงจ้องเด็กกลุ่มนี้เพราะว่าเด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถจะไปเรียกร้องอะไรได้เวลามีปัญหา
0: จะอยู่ที่นี่กี่ปีแล้ว
5: 8ปีค่ะ
0: 8ปีโอ้8ปีก็อยู่นานแล้วเหมือนกันเนาะตอนแรกอยู่ที่ไหนครับ
5: ตอนแรกก็อยู่ที่สะพานเนี่ยค่ะตื่นเช้ามาก็กินข้าวเสร็จแล้วน้าก็จะบอกให้ไปขอทานค่ะ
0: อ
5: ๋
0: อแล้วเวลาเราไปขอเราทำยังไงบ้าง
5: ว่าขอเงินหน่อย
0: จะให้ตังค์อย่างเงี้ยเหรอได้เยอะไหมตัง
5: ค์ก็ประมาณ 2-300 ค่ะ
0: แล้วใครเป็นคนไปเจอครั้งแรก
5: คุณน้ำค่ะก็เลยมาที่ดอปอินแล้วเห็นเขาเรียนหนังสือก็เลยอยากเรียนค่ะแต่ว่าจะทิ้งหลานมาแบบนี้ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจกลับบ้านไปบอกน้า
0: บอกว่า
5: อยากเรียนหนังสือน้าบอกว่าไม่ต้องไปเรียนหรอกค่ะให้เรียนน้อยอยู่ที่นี่หนูก็ไม่เชื่อฟังหนูก็เลยหนีออกมาค่ะ
0: แล้วเราคิดว่าถ้าเกิดเราเรียนไปเราจะเอาไปทำอะไรได้มั่งอ่ะ
5: เราก็อาจจะนำความรู้ที่ได้มาไปประกอบอาชีพอื่นๆก็ได้ค่ะ
4: เด็กอ่ะเมื่อเขาตัดสินใจลุยออกเผชิญชีวิตออกมาจากด้านนอกแล้วฝากชีวิตไว้กับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องได้เรียนรู้ต่อคือเรื่องสังคมที่เขาจะต้องเรียนถ้าเขาอยู่กับเราได้เขาได้แน่นอนเรื่องการเรียนเราสอนยังไงก็ได้แต่เขาจะไม่เรียนรู้เรื่องสังคมเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอยากให้เด็กได้รับการเรียนรู้แบบองค์ประกอบที่มีสังคมช่วยด้วยพี่ถึงพยายามให้เขาเข้าเรียน
6: ในเรื่องของการปรับตัวนี่บอกได้เลยว่า 100% นักเรียนสามารถเล่นร่วมกันได้ไม่มีแบ่งแยกว่าอาจเป็นเด็กจากมูลนิธิเป็นเด็กคนเมืองไม่มีปัญหา
0: ล้อกันแก
6: ้ไม่ค่ะที่พบปัญหาที่พบก็คือจะเรื่องของภาษาก็จะส่งผลถึงคำพูดก็จะส่งผลถึงการเรียนการสอนด้วยพูดไม่ชัดก็จะเขียนตามเสียงพูดแต่ก็ไม่ใช่ความผิดของเด็กนะคะเราก็เข้าใจพอเราเจออย่างนี้เราก็จะบอกว่าจะพยายามเน้นอย่างนี้นะลูกลืมฝีปากอย่างนี้นะถ้าแม่กบเนี่ยปากเราต้องลืมฝีปากเราต้องติดกันนะอะไรอย่างเงี้ย
7: พื้นฐานของมีความรับผิดชอบสูงเอาใจใส่นักเรียนแก้ปัญหานักเรียนถ้าโรงเรียนใดที่มีนักเรียนที่มีปัญหามากครูต้องเหนื่อยหน่อยแต่ก็ต้องยอมเพราะว่านี่คือหน้าที่สังคมของเด็กที่อยู่นอกโรงเรียนใช่ไหมที่ไม่มีโอกาสเข้ามาเรียนในโรงเรียนเนี่ย จะมีสังคมที่ว้าเหวสังคมที่หิวโหยสังคมที่ไม่มีคนดูแลแต่เมื่อเข้ามาในโรงเรียนของเราหรือเข้ามาอยู่ในมูลนิธิแล้วมาเข้าเรียนที่โรงเรียนเราเนี่ยเด็กจะเติมเต็มในส่วนที่ขาดไปถือว่าเป็นการสร้างโอกาสให้เด็ก
4: ตอนนี้เราดูแลอยู่ที่ศูนย์ที่นี่นะ159คนพี่ส่งเรียนศึกษาสงเคราะห์

มีเด็กเวียนเข้ามาอยู่แล้วอ่ะยิ่งเราถ้าเราสต็อปตรงนี้ได้แล้วเด็กที่จะทะลุไปหาที่เชียงใหม่มันก็น้อยลงคือถามว่าค่าตอบแทนหรือว่าอะไรที่เราได้เนี่ยมันแทบไม่มีเลยนะพี่กับเด็กยังไปขอข้าวที่ประตูเชียงใหม่กินเลยชีวิตที่เราจะต้องเติบโตไปในเส้นทางนี้มันต้องเป็นชีวิตที่มันต้องต่อสู้อ่ะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแล้วเราก็ต้องมีความเชื่อว่าเราเห็นว่าเด็กพวกนี้พัฒนาได้แต่มันขึ้นอยู่ที่โอกาสของสังคมที่จะให้เขาต่างหากล่ะ

0: คือเมื่อก่อนมันไม่ใช่แค่การตีกันธรรมดามันร้ายแรงมากครับ
1: มีมีดมีปืนมีระเบิดมีตายบ้างอะไรก็มีครับ
2: มันธรรมดาของวัยรุ่นนะลูกว่ากูแหน่กูเด่นกูดังกูสาบเลิกนี่นะมันจึงเป็นธรรมดาของวัยรุ่นเขาต้องใส่ลงไปในสมองเขาในหัวเขาครับว่าเขาต้องรับผิดชอบกับเมืองเชียงใหม่เนี่ยสามารถที่เขาจะประกอบคดีจะทำให้เชียงใหม่มันดังได้เขาประกอบคดีเชียงใหม่อยู่เงียบได
0: ้ตอนนั้นก็ประมาณย่าง13ครับเวลาไปเที่ยวห้างหรือว่าอะไรก็โดนไถเงินเนี่ยครับตบหัวบ้างเนี่ยครับก็เลยมานั่งคุยกันว่าอยากจะตั้งกลุ่มเพื่อจะที่จะป้องกันตัวเองครับเพื่อที่จะดูแลตัวเองช่วยเหลือกันเนี่ยไม่ให้คนอื่นมารังแกเราเนี่ยครับก็เลยตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาครับเมื่อก่อนก็จะรวมกันแถวหน้าโรงเรียนดาราเลยครับแล้วก็ไปรวมกันร้านข้าวแกงแถวๆนั้นนะครับก็จะไปแถวตะเวนแถวโรงเรียนเนี่ยครับแถวหน้าโรงเรียนต่างๆเนี่ยที่จริงไม่ได้กลับไปมีเรื่องที่จริงกลับไปดูสาวๆอะไรเงี้ยครับตามภาษาวัยรุ่นตอนต้นแล้วก็คนอื่นเขาก็กลุ่มอื่นเขาก็ไปดูเหมือนก็เลยปะทะกันครับเขาก็สู้เราไม่ได้ครับหลังจากนั้นมาชื่อเสียงก็เลยเริ่มโด่งดัง
1: คนเรามันต้องการจุดเด่นครับดนตรีกีฬาการเรียนเนี่ยเราเป็นไม่ได้ไงครับตอนนั้นเจอทางนี้แล้วมันสามารถเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนได้เราก็อยากเป็น
0: บ่อยครับเวลาผมไปมีเรื่องไปทำร้ายเขากลับมาบ้านผมร้องไห้ก็มียายก็เห็นผมเสียใจครับที่ผมทำงานกับเขาเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ทำเขาก็จะทำเราเนี่ยผมต้องทำคนในโรงเรียนต่างๆที่เขาเกเรกันเขาก็มาอยู่ด้วยครับมันขึ้นเร็วมากเลยครับประมาณเดือนนึงก็เป็น200ครับพอคนมันเยอะมันก็เริ่มมียาเสพติดขโมยรถชากระเป๋าเมื่อก่อนแล้วก็ตำรวจก็มาล้อมรอบมองๆทุกวันเลยมันก็เลยทำให้พวกเราแตกแยกครับพอเราคิดได้เนี่ยก็ทำให้ผมกับเพื่อนๆเนี่ยตั้งกฎขึ้นมาครับใครที่จะเข้ามาอยู่กลุ่มเราก็ห้ามยุ่งกับยาเสพติด
3: ตอนนั้นแย้วเข้ามาหรือยังครับ
0: ตอนนั้นยังครับ
2: น้องดิวเป็นหลานครับเป็นลูกของลูกคนที่2เขาก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นข้างๆบ้านนะฮะเขาก็มีความเป็นห่วงไงไปเฝ้าดูเขาห่าง
0: ๆเริ่มทำตัวแปลกๆเที่ยวกลางคืนเนี่ยเข้าบ้านก็แค่เข้ามาเอาเงินแล้วก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าครับน้ายายก็คงจะเริ่มสงสัยนะครับก็เลยเข้ามาหาผมที่ร้านข้าวแกงก็ผมก็ถามว่ามาทำไมยายก็ว่าอะไรมาดูเฉยๆว่ามาอยู่นี่เป็นไงบ้างผมก็อายเพื่อนๆนะ
2: คือเขาออกจากกลุ่มนั้นมาแล้วก็มาอยู่กับเราอ่ะซึ่งมันเป็นไปได้เขาถึงยอมออกอ่ะก็เลยต้องพยายามเข้าไปดีกว่าอ่ะเข้าไปอยู่กับเขาดีกว่า
0: พวกผมไปนั่งนั่นก็จะเมากันเรื่องชกต่อยนะครับเป็นเรื่องตลกสมัยนั้นนะก็นั่งคุยกันแล้วก็คุยเรื่องผู้หญิงนะครับ

0: ยายก็รับฟังได้หมด
1: เขาก็เลยอาศัยว่าเขามีใบสั่งเมี่ยงมากอาสาหับเอาเฮ้ยตำรวจยับตลอดยายเอาไปออกคือไปอ่ะยายพอรู้จักเขาพ่องแล้วเขาก็เลยคือยายไปยายก็ออกมาได้ตลอดไง
0: ยายก็หากิจกรรมให้ทำเรียกพวกผมมาประชุมกันก่อนตอนแรกเขามากันเยอะนึกว่าเขานึกว่าจะไปบูกันครับไม่มีใครฟังยายเลยตอนนั้นยายอยากจะถามว่าอยากจะทำอะไรไหมก็มีคนเสนอว่าอยากเล่นฟุตบอลครับอยากแข่งบอลกันยายก็เลยไปหาเงินทุนมาให้แข่งบอลกันแล้วมีถ้วยมีเงินรางวัลให้คือหลังจากจัดกิจกรรมได้ประมาณแข่งบอลเสร็จนะครับก็ยายเห็นว่าสมาชิกเยอะเกินไปละก็เลยจัดระบบกลุ่มให้มันดูแลกันง่ายขึ้นโดยการตั้งแกนนำใครเป็นแกนนำครับแล้วก็แบ่งเป็นสาย
1: ก็โครงสร้างตรงนี้ว่าเหมือนกับว่ามีแกนนำแล้วก็มีอันแกนนำย่อยอ่ะแล้วต้องคัดสั่งผ่านแกนนำหรือแกนนำห้ามคำสั่งแล้วก็เอาไปบอกต่อมันได้ผลกว่าส่วนมากที่มาแล้วปัญหาตีกันถ้าปัญหาไม่ยิงกับปัญหาทำแท่งยิงกระบุกโดนข่มขืนอย่างนี้มันไปเป็นเรื่องที่เต๋อวิคุยังที่เข้ามาในชีวิต
2: เข้ามาเมื่อ3เดือนที่แล้วยายก็ให้ลงชื่อครับแล้วทีนี้ก็พาพวกเพื่อนๆเข้ามาก็ไปปลูกป่าแข่งฟุตซอลแล้วก็ไปเข้าค่าย
3: ผมแม่ช่วยยายไปเข้าแข่งครับ2ปีไปแล้วคือสอนเรื่องเกมเรื่องความห่วยครับเรื่องกฎหมายครับ
1: ค่ายเป็นที่รวมของรอนวัยรุ่นที่มันมีปัญหาในเมืองเชียงใหม่เนี่ยเพื่อนของค่ายพฤติกรรมก็จะได้รับการฝึกจากมูลรุ่นพี่เนี่ยอย่างดีเลยครับเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้ว
4: ที่เขามองว่าเป็นนักเลงครับนักเลงมั่งขี้ยามั่งเนี่ยก็คืออีกมุมนึงเขาก็มีมุมอีกมุมนึงของเขาเหมือนกันที่แบบบางคนอย่างไปเข้าค่ายบางคนมีมุมที่เราไม่เคยเห็นก็คืออย่างแค่ปลาครับปลาอยู่ในน้ำใบน้ำเขาจะกลัวมากเลยถ้าเอามือเขาไปจับเขาไม่จับเขาร้องไห้แล้วขนาดนักเลงเนี่ยเขาก็มีบางมุมครับเพราะว่าถ้าเราอยู่กับเขาก็เหมือนเป็นเด็กทั่วไปคนนึงอะเพราะว่าเขาผมว่าเขาไม่เลวร้ายอะไรเลย
1: มันแล้วแต่เหตุผลนะบางคนก็ตีกันเพราะไม่ยิงลูกสองคนเอาชีวิตไม่เสี่ยงเพราะไม่ยิงคนเดียวมันเหมาะสมหรืออย่างถ้าเขาแบบเหมาะแล้วครับผมจะเอาเป็นอย่างท่านก็ได้เอาก็ได้แต่ว่าส่วนมากแล้วเนี่ยจะผ่านเจรจาเขาการเจรจาเขาจะจบด้วยการเจรจา
4: เห็นยายแอลแบบก็คือเคลียร์ปัญหาให้เด็กทุกอย่างชอบวิธีที่แบบยายเขาทำครับ
0: สมมติว่าสมาชิกไปมีเรื่องผมก็จะให้แกนนำเขาผมก็จะสั่งแกนนำเขาไปดู
3: แบลออนผมมิ้นเหลืองครับเพื่อไปเคลียร์ลูกพี่เขาครับถ้าเกิดมันลงตัวต้องเอาเขาสุดท้ายก็จำมือนะคร
5: ับก็คือผมไม่รู้ว่า NDR มันคืออะไรตอนแรกอ่ะผมนึกว่ามันเป็นแก๊งตีกันเนี่ยก็ไปนั่งคุยกันจะเข้า NDR ดีไหมเนี่ยเพราะว่าเราอยู่แบบมันไม่มีสังกัดมันก็ไม่ปลอดภัยครับเลยว่าไปอยู่กับกลุ่มใหญ่ดีกว่าเข้ามาเห็นบอร์ดเห็นอะไรเงี้ยก็สงสัยมันก็เลยลองอยู่ไปเรื่อยๆก็เขาก็พาไปทำกิจกรรมครับชวนไปเข้าแค่อะไรเงี้ยมีประชุมอะไรเงี้ยมีให้ความรู้เรื่องที่เราประสบการณ์ของเราที่เคยเป็นมาเงี้ยเหมือนมันได้สะท้อนตัวเองทบทวนตัวเองครับเลยทำให้คิดได้บวกกับคิดว่าเปลี่ยนตัวเองดีกว่า
0: ที่เปลี่ยนก็คือว่าผมโดนจับบ่อยเลยเวลาผมโดนจับก็ต้องหาเงินไปประกันทีละ50,000เนี่ยครับก็ไม่เคยว่าผมนะก็สอนผมตลอดไม่เคยทับถมคือจะเดินเคียงข้างกันไปตลอดนะครับก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่ากล้าที่จะเปลี่ยนครับเพราะว่ามีครอบครัวคอยให้กำลังใจครับถ้าครอบครัวไม่ให้โอกาสผมตอนนี้ผมคงไม่อยู่ในคุกก็ต้องตายครับสองอย่างครับ
5: ไปโดนดักอยู่ในโรงแรมเนี่ยโดนล้อมเลยไล่ยิงเนี่ยคือปืนมาจ่อหัวแล้วเนี่ยแล้วก็หนีได้ก็โทรหาใครก็ไม่ได้เงี้ยครับก็เลยคิดถึงยายได้โทรยายยายก็เรียกตำรวจมารับเปยออกไปเงี้ยนั้นถ้าไม่ได้ยายคงจะหนักกันครับโดนปืนแบบเขาจะยิงจริงครับเตรียมพันผ้ามาพันแน่หมดแล้วเงี้ย ก็รอดเพราะว่ายายเอลเอ็กซ์ตำรวจมาช่วยเขาประทับใจ
6: ผมมาจากโคราชครับยายครับ
7: ยายว่าไง
6: เขาบอกถ้าใครว่างใครช่วยกันทำบอกกลมครับผมก็ว่างผมก็ไปครับ
5: ผมมาอยู่นี่ยายเขาชวนทำกิจกรรมพวกสร้างอะไรเงี้ยเพราะผมอยู่ว่างผมไม่ได้เรียนไงผมก็เลยมาช่วยกันชวนเพื่อนมาตรงนี้เป็นกองขยะเต็มเลยช่วยกันถางจนมันโล่งมันผมไม่เคยทำมาก่อนมันได้ทำมันแบบเหมือนเราได้ความรู้ไปในตัวประสบการณ์ชีวิตอะไรเนี่ยโรงเรียนชีวิตคือเมื่อก่อนผมกินผมไม่สนอะได้มาปลูกเนี่ยมันเริ่มคิดครับคิดว่ากว่าจะเขาจะได้มาแต่ละอย่างมันยากคือผมไม่ไปเรียนเนี่ยยายเอลเขาก็จะถามว่าเรารู้สึกยังไงที่ไม่ไปเรียนผมก็บอกรู้สึกเบื่อแล้วยายเขาบอกว่าทำไมไม่ไปเรียนเราเหมือนเราตัดอนาคตตัวเองก็บอกยายบอกว่ายายงั้นปีหน้าผมจะกลับไปเรียนแล้วผมไปคุยกับแม่ยายเขาบอกงั้นก็ลองไปคุยกับแม่แล้วกันแม่เขาบอกงั้นก็โอเคแต่ต้องเรียนให้จบถ้าเรียนไม่จบก็กระทืบตาย
4: ปัญหาที่คนจับจุดจริงๆเลยผมว่าน่าจะเป็นความเข้าใจครับ
0: ครูผมก็อยากจะให้ลดอคติกับเด็กๆนิดนึงครับไม่ต้องนิดนึงอ่ะตัดออกไปเลยครับอคติที่ไม่ดีครับ
5: ส่วนมากถ้าไปปรึกษาครูปรึกษาอะไรเงี้ยเขาก็จะให้ความรู้ที่มันเหมือนเป็นหลักการมันไม่ใช่ของจริงครับซึ่งมันไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เลย
4: ระยะห่างระหว่างนักเรียนกับครูก็เยอะระยะห่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ก็เยอะ
1: ครูมันมีเวลาดูค่ะเขาว่าใจใส่ร้อนเท่าที่ควรมาส่วนใหญ่อ่ะปัญหาที่เกิดขึ้นกับร้อนเนี่ย
0: สมมุตินะเจอบุหรี่ก็ไล่ออกนะครับผู้หญิงท้องก็ไล่ออกนะครับมันเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ผิดนะครับอีกหน่อยคุณครูก็ต้องพึ่งเด็กๆพวกนี้อยู่ดีใช่ไหมครับคือทุกคนมันทำผิดอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันเขาไม่ได้ทำชั่วเขาแค่ทำผิด
5: เด็กแก๊งไปคิดว่ามันแปลว่าคนกลุ่มหนึ่งที่มาอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อน
0: No drug rules rulers ไม่ได้คือน้องส่วนใหญ่ที่เข้ามาอยู่ไม่ได้อยู่ตลอดครับจะอยู่ช่วงอายุหนึ่งแล้วก็ออกไปครับมันเหมือนกับระหว่างที่เข้ามาอยู่นี้พฤติกรรมก็จะดีขึ้นครับ
4: ส่วนใหญ่คนที่ทะเลาะกับพ่อแม่เขาก็จะหนีออกบ้านแต่เขาก็ลองโทรบอกผม แล้วถ้าลูกเขาหายไปวันนึงอ่ะพ่อแม่อันดับแรกเลยคือโทรหาผมตอนนี้ลูกคุณอยู่บ้านคนนี้นะคนนี้นะอย่างเงี้ยรอให้เขาอารมณ์เย็นก่อนคุณก็ไม่ต้องไปตามแล้วกันเงี้ยครับแค่รู้ไว้ว่าอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปที่ไหนเขาก็จะรอต่างคนต่างอารมณ์เย็นแล้วค่อยมาคุยกันจะเป็นอย่างนี้มากกว่า
5: เขาจะเข้ามาประมาณ15 16เงี้ยพาเขาให้เขาอายุพ้น19อะไรเงี้ยถ้าเขาพ้นช่วงนี้ก็จะออกทยอยออกกลุ่มไปพอพาเขาผ่านข้ามช่วงชีวิตที่มันเลวร้ายไปได้
4: เมื่อก่อนนี่คือแบบตีกันทุกวันทุกเย็นเงี้ยเดี๋ยวก็กินเหล้าเดี๋ยวก็พากันเที่ยวเงี้ยถ้าเกิดเราทำตัวเหมือนเมื่อก่อนแทนที่แบบเด็กจะเห็นเราเคารพเราเด็กก็จะกลายเป็นว่าเห็นเราเป็นตัวอย่างไม่ดีครับ
5: เราให้ความสำคัญกับเด็กทุกคนนะครับบางคนเป็นนักดนตรีครับชอบแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ฝึกได้เล่นที่ไหนเงี้ยเราก็จะค่อยๆส่งเสริมเขาไปมันต้องเป็นรายคนเลยครับต้องดูเป็นรายคน
1: แก้ปัญหาด้วยคือละอ่อนมาจับมือกันมันไม่ใช่เรื่องเลยคือละอ่อนต้องแก้ว่าปัญหานั้นมาจากอะไรอันนี้เป็นปัญหาที่เขาต้องเอาไปศึกษาดู
5: การต่อยตีมันเป็นธรรมดาครับจะให้ตัดไปจริงๆมันก็ไม่ได้คือเราลดความรุนแรงครับเราไม่ใช่ตัดความรุนแรงลดให้มันน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้เงี้ยถ้ามันทำได้แค่ไหนก็ทำได้แค่นั้นเงี้ยถ้าไม่มีที่นี่ทำก็มันไม่มีแล้วครับ
0: นี่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งที่ทำให้เมืองเชียงใหม่สงบขึ้นครับจากที่มีข่าวแทบทุกวันนะครับก็มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเฉพาะ NDR เปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่ด้วย

0: เราไม่เจอคนแก่คนไหนที่เข้าใจวัยรุ่นอย่างพวกผมเนี่ยนะแค่คุยกับเด็กแค่นี้เด็กก็รักแล้วเนี่ย
1: ผู้ปกครองครูตำรวจจะไม่ค่อยบอกครับคนที่บอกคนแรกคือยายแอลอย่างเงี้ยก็คือยายมากมากที่สุดก็คือเหมือนทุกคนเหมือนมียายเป็นแม่ครับ
2: จริงเด็กไม่ได้ให้อะไรกับยายนะแต่ว่าเขาได้ให้ความรู้สึกดีๆต่อกันคือว่าเขาทำให้เขามีอนาคตมีความหวังมากขึ้นอ่ะคืออย่างน้อยยายอยู่นี่ยายก็ช่วยสอนช่วยสั่งเขาช่วยดูแลเขาไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางเนี่ยเขาก็ยังมีอนาคตมากกว่าที่ไปอยู่กับกลุ่มอื่น
3: เด็กส่วนใหญ่เกือบทุกคนจะเรียกยายว่าเป็นแม่คนที่สอง
0: แกตายไปสักคนเนี่ยแอร์จะอยู่เป็นไงก็คิดอยู่ก็เลยพยายามสร้างตัวเองเพื่อจะมาทดแทนหน้าที่ได้บางส่วนเนี่ยใช่เป็นฮีโร่ของพวกผมครับยายเอา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
2: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่าง
5: ประตู
4: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
2: ไม่ทราบค่ะ
4: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
4: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
5: ครับ
4: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
6: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
4: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
4: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
3: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
4: เก่งมากจ้ะสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
7: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
4: ใช่จ้ะ
7: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
4: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
1: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
4: บัวแดงล่ะคะ
7: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
4: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
6: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
4: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนาม หมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
5: อ๋อแบบนี้นี่เอง
4: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ1อะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
3: เต่าครับ
4: ถูกต้องค่ะข้อ2อะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
1: ้ปลาดาวครับ
4: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงั้นนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
5: ได้เลยค่ะ
4: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: สวัสดีค่ะคุณครู

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: ช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: So if you were to introduce this box, it could be like even include a menu, right, with an explanation of the different foods and why those foods are considered important in Thailand, right? And what's good, healthy about them, what's good about them, what's not so healthy, right? And you could put it in a little box or a cooler, you know, the cooler or the ice box, right? The portable one. And that could be your culture refrigerator, culture picnic box, right? And then you bring it to in your classroom, and then each we can even make it different countries. This is the culture box from Myanmar, or culture freezer from Cambodia, Brunei, right? This is what we eat. And of course, it's hard to get all the ingredients, but we can have maybe drawings of the ingredients. We're not really going to eat them inside the culture box. Yeah, great. Thank you. And how about in Hua Hin?
1: Hello, I tried this activity to my student
0: Oh,
1: a
0: great.
1: few days ago. I told them that in a few day in a few year later we will meet the foreigners, ASEAN people. What can you tell them about Thailand? When you meet the ASEAN people, what do you want to tell them about Thailand? They try to draw like this.
0: Oh, excellent. Let's show them. Yeah.
1: Some
0: Maybe
1: student told
0: someone can
1: me,
0: help you.
1: I don't want to draw in the bag, I want to draw in my coat. Can I draw in my coat? I say, yes, you can. They create their bag with the coat.
0: Of
1: This student
0: course.
1: told them, Gong Yao is Thai instrument, like music. Gong Yao and the culture of Thais greeting to our Earth Mother in Mother Day.
0: Right.
1: To have some formalize to their mother. Thai flag and Loi Ka Thong and the king is the important. I want to show about these two. Another student think about Tom Yam Kung too, same in Bangkok, in Nong Khai. Something about currency of Thai, Thanabat in Thai. And
0: Oh,
1: this
0: right.
1: person, this student, I want to show this student. He never hand in my homeworks, but when I told them, what about you think when you meet the foreigner people in the future? He tried to draw for me. This the first favor of him to me. Look like he's elephant. I think it doesn't have elephant. It doesn't be elephant. And he have some different idea from the other student, such as guan and egg and Thai suit. Yeah, I think good for him. I think I will develop him to another skill in the later. Thank you.
0: Excellent. Thank you very much. Look at that, your student, his first homework assignment that he gave to you. And yes, now you have discovered what he likes to do, what he's interested in. And he thinks differently. He put different things in his bag. Excellent. And I just wanted to highlight that you, when one of your students said, can I just put it on my shirt or my dress? Of course, right? It doesn't have to be a bag, it could be anything. All right, excellent. Thank you very much. Should we wrap up? Okay.
2: A quick wrap up ค่ะอาจารย์ฮะรู้สึกว่าไอเดียดีกันมากเลยนะคะเรียนดีใจมากเลยมันเป็นการแบ่งปันที่วิเศษมากเลยนะคะอาจารย์เชงได้บอกว่ามันไม่ใช่เป็นแบ็กแล้วตอนนี้เริ่มออกมาเป็นแอคทิวิตี้แล้วนะมันเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะจากทางกรุงเทพก็ได้นำเสนอเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะคะคืออาจจะเป็นว่าสำหรับเด็กโตหน่อยนะคะ จะมีโปรเจกต์ใหญ่คือเกี่ยวกับเรื่องของ ASEAN Camp ซึ่งตรงนั้นจะได้ทำกิจกรรมค่อนข้างหลากหลายนะคะจะอาจจะเริ่มแต่เรื่องของการ Thai Dance มีซูวีเนียรวมทั้งการจัดปาร์ตี้ซึ่งเป็นโอกาสให้นักเรียนได้เป็นตัวแทนของประเทศต่างๆทำให้เขาได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆหรืออีกหนึ่งความกิจกรรมก็เป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมเรื่องของเอากีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจะได้ออกกำลังกายเป็นการให้นักเรียนคิดถึงเรื่องของกีฬาประจำชาติซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการแล้วเมื่อหลังจากทำไปแล้วก็จะมีการให้นักเรียนแสดงจริงๆมีการแข่งขันจริงซึ่งก็คงน่าสนุกหวังว่าอาจารย์คงได้ถ่ายวิดีโอออกมาให้พวกเราได้เห็นบ้างนะคะส่วนทางหนองคายนะคะทางหนองคายก็ได้นำเสนอว่าอาจารย์ก็เสนอเป็นรูปของโครงงานเล็กๆเหมือนกันที่จะให้นักเรียนได้ทำบอกว่าอยากจะรับประทานอะไรขอโทษค่ะอยากจะนำเสนออาหารประเภทไหนให้แก่เพื่อนในสมาชิกอาเซียนก็จะมีการเสนอหลากหลายเช่นต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานซึ่งพูดถึงในแง่เรื่องของการปรุงเรื่องของประเภทอาจารย์เชได้เสริมว่าเราอยากจะให้เด็กได้คิดเพิ่มเติมต่อไปคือนอกเหนือจากเรื่องของว่ามีอาหารส่วนประกอบอย่างนั้นให้นึกว่าทำไมถึงมีตัวทำไมถึงอาหารเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กับความสำคัญกับเราอย่างไรนะคะในฐานะที่เป็นคนไทยที่เรากินอาหารประเภทนั้นเพราะอะไรและอาหารประเภทนั้นดีต่อสุขภาพอย่างไรอันนี้ก็ช่วยการส่งเสริมต่อยอดความคิดของนักเรียนนอกเหนือจากที่ให้ทำโปรเจกต์ที่เป็นเรื่องของนำเสนอสิ่งที่มองเห็นก็จะพบว่าก็คือในลักษณะเดิมที่อาจารย์เชได้นำเสนอตอนแรกว่าโปรเจกต์ควรจะต่อยอดไปถึงสิ่งที่มันอยู่ลึกเข้าไปสะท้อนถึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์หรือความคิดเห็นหรือความสำคัญของสิ่งที่เรานำเสนอนะคะส่วนทางหัวหินนะคะหัวหินอาจารย์ได้เพิ่งทำกับเด็กสดๆร้อนๆซึ่งน่ารักมากเกี่ยวกับเรื่องของ culture เรื่องให้เด็กได้นำเอาโดยให้โจทย์ว่าจะมีอาเซียนใน 2-3 ปีนี้นักเรียนจะเอาอะไรไปอวดเพื่อนก็ได้พบว่ามีความหลากหลายซึ่งมีอันนึงที่น่าสนใจซึ่งอาจารย์บอกว่าไม่เคยทำมาเลยมาทำการบ้านคราวนี้เพราะวาดรูปออกมาเป็นนั่นแสดงว่าเรานอกเหนือจากจินตนาการแล้วซึ่งอาจารย์เปิดความคิดกว้างขวางแบ็กจะเป็นเสื้อเชิ้ตก็ได้นะคะแต่สิ่งที่เรียนดีใจก็คือเป็นการเปิดกว้างให้เด็กได้คิดแล้วเรียนคิดว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าการที่เราจัดกิจกรรมอะไรถ้าเราสามารถทำให้เด็กเขาได้ทำในสิ่งที่เขารักเขาพอใจแล้วสิ่งเขาทำด้วยความเต็มใจยังเหมือนเด็กผู้ชายคนนั้นนะคะเขาก็อาจไม่เคยส่งการบ้านแต่พอให้วาดรูปหรือให้แสดงความคิดเห็นและอีกอันหนึ่งที่สะท้อนก็คือการบ้านนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแสดงให้เห็นถึงว่าบางอย่างถ้าเราพยายามที่จะสนับสนุนให้นักเรียนได้ทำอะไรที่มันเป็นความคิดที่ไม่ผิดไม่ถูกแล้วเขาก็ทำอย่างมีความสุขมันจะทำให้เขารู้สึกมีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาและถ้าเป็นไปได้นี้อยากอาจารย์ให้เด็กๆได้เขียนกำกับคำสักคำสองคำในแบกของเขาด้วยเพื่อเป็นการเสริมต่อยอดเรื่องของภาษาเข้าไปเพราะบางทีหนุ่มน้อยนั่นวาดรูปช้างก็ดูอาจารย์บอกเป็นช้างเราก็ดูไม่ค่อยจะออกเป็นช้างนะคะแต่ก็เขียน elephant ก็จะช่วยทำให้ภาพก็ชัดเจนแล้วอาจจะแนะนำเขาว่าเขียนกำกับแล้วเขาก็จะได้ภาษาไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
3: thank youAnd of course, something always important to think about is when we're doing these activities with our students and explaining it to them, is to keep in mind, why is this important for them? What is it that they're going to learn from this? Always something to think about. So instead of answering this right now, we'll just think about it and keep in mind that it's always important to think about how this is beneficial for our students.So we're going to now focus on a thought project. And let me set it up for a little bit here. You are assigned, or your students are assigned, to interview people of a different culture and background. And so then you have to produce some kind of visual document of these interviews, and then you have to present it to class, or your students have to present it to class. So the questions to think about are, who would you interview?Or who would you have your students interview? Where would you go? What would you ask them? And what kind of visual document will this be that you will do? Or think about what your students can do. And so I'm going to show a very short clip. It's a much longer clip, but just an excerpt of it. And Khun Phum will have that ready. But we'll only play about 1 minute, 1 minute, 30 seconds to give you an idea of how this one student interviewed a few people. It's for an ESL class. So these are the different interviewees who speak different languages. Is the volume up high, I think? The volume? Yeah. There they are, different students. I think it's at a university.
4: Probably when I was 17. I learned to speak English when I was 10 years old.
5: I learned to speak English around the age of 4, before I came to the state.
6: I learned to speak both languages from birth, French and English.
7: I was 17.
8: Chinese.
4: I speak Polish, so. That's my native language.
5: Arabic.
6: I'm from Canada. Yeah, I use English more than I do French, but French came first.
7: My native language is Korean.
4: Probably a one and a half a year.
9: A year and a half?
4: Yeah, year and a half. I would say probably like 5 to 6 months when I started communicating. A little bit rough, but fully probably about a year.
5: It took a year of being in school here in the States.
6: Say it was progressive over my early childhood, I guess. It took me just as long to learn French as it did English.
7: 2 or 3 years.
4: Yeah, my mom speaks with a very hard accent, but you can understand her.
5: My family speaks English, yes.
8: No, I don't. I think I'm the only child in my family.
7: Not really. I think it's the vocabulary, it's a little different.
6: I think where the confusion comes in, especially when you speak two languages, is the tense, the past, present, future tense. They're constructed differently throughout different languages, and learning two languages at the same time, that's where a lot of confusion came in.
5: I don't think it...
3: Okay, so just an excerpt. This is an example of a video of a student interviewing other student, international students in the U.S. So I wanted to show this example because it's a visual document, you know, simple camera with a microphone and just talking, asking questions about their experience with the English language. So if you were to do a project and you had to interview people of different countries,

0: ของให้นักเรียนไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวหรือไม่ก็เป็นปัจจุบันถ้าเป็นแถวหัวหินก็บอกว่าจะมีคนงานพม่าเยอะนะคะงะส่วนใหญ่ประเด็นที่จะเป็นการตั้งคำถามนอกจากคำถามทั่วไปแล้วก็จะเป็นเรื่องของมีความหลากหลายมากทางหัวหินก็จะเสนอเรื่องของบทบาทของสมาชิกในครอบครัวเรื่องของยูนิคเนี่ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีให้เขาเห็นว่าประเทศนั้นๆมีความสำคัญอย่างมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างไรซึ่งดิฉันคิดว่าตรงนี้จะดีตรงที่ถ้าเราให้นักเป็นโอกาสที่ให้นักเรียนจะต้องไปค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอีกทีนึงถ้าใครได้รับมอบหมายไปดูของประเทศเนี่ยไปทำประเทศไหนนะคะตรงส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของทางกรุงเทพซึ่งจะเน้นเรื่องของการพาเด็กออกไปสัมภาษณ์จริงอาจารย์ได้เล่าประสบการณ์ว่าพาเด็กไปสัมภาษณ์ตอนที่อาจารย์สอนอยู่แถวโรงเรียนแถวหัวลำโพงก็ให้เด็กไปสัมภาษณ์แถวลำโพงย้ายมาแถวดอนเมืองก็มาสัมภาษณ์ที่แอร์พอร์ตซึ่งพบว่าเด็กเขาสนุกสนานและได้รับประสบการณ์จริงซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนของเด็กด้วยเป็นความภาคภูมิใจของทั้งโรงเรียนและของตัวนักเรียนเองนะคะทางหนองคายก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผลของการแบ่งปันนะคะเพราะหนองคายบอกว่าเมื่อฟังสองจากสองไซส์แล้วได้เกิดความคิดละว่าจะนำไปใช้เป็นโปรเจกต์เวิร์กให้เด็กไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวโดยเน้นประเด็นเรื่องของการมาเมื่อไหร่มาอยู่นานเท่าไหร่และที่สำคัญก็คือประทับใจอะไรทำไมถึงอยากมาแล้วก็จะให้นักเรียนทำเป็นโปรเจกต์โดยเป็นหัวข้อว่าทำไมถึงอยากมาเที่ยวเมืองหนองคายนะคะยันขอฝากประเด็นนี้ว่าทั้งหมดเมื่ออาจารย์ทำโปรเจกต์แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจารย์เชก็ได้ย้ำมาตอนช่วงต้นๆแล้วก็คือว่าทำไมสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กทำไมเราถึงต้องทำตรงนี้นักเรียนเรียนอะไรได้เรียนรู้อะไรจากการทำงานนี้โดยเฉพาะในเรื่องของcultural sensitivity หรือความแตกต่างของทางวัฒนธรรมนะคะบางทีเราให้เด็กทำกิจกรรมไปโดยที่เราไม่ได้ให้เด็กมานั่งคิดตระหนักว่าสิ่งนั้นสำคัญยังไงเกิดผลอะไรมันก็จะเป็นผลประโยชน์ที่ได้ไม่คุ้มค่าเพราะเมื่อเข้าไปเจอชีวิตจริงเข้ามาเขาอาจจะไม่ได้ตระหนักว่าเอ๊ะมันคืออะไรแต่ถ้าเราให้เด็กมีการอภิปรายส่วนนี้เรียนคิดว่าก็จะช่วยเติมเต็มให้โปรเจกต์นั้นสำคัญและมีประโยชน์มากขึ้นค่ะ
1: Thank you So we still have energy? Yeah? Think it's time to wake up some more? We have a little contest here Okay? So think first A contest between all the sites But you only have 1 minute Okay What kind of jobs are needed now and will be needed more when AEC opens in 2015? So each site, Bangkok and Laos, sorry, Nong Khai, come up with as many jobs as possible, not the industry, don't say agriculture, you have to say like farmer, for example. So specific job, right? So list as many as you can, 1 minute, go. Ding, ding, ding, ding, ding. All right. So which site? Okay, so count how many you have, right? And how many have more than 5 jobs? More than 5. Which site? Hua Hin or Nong Khai? If you have more than 5 jobs. Oh, Hua Hin, we have one raising. Okay. How many do you have, Hua Hin? How many? How many do you have total?
2: 8. 8?
1: Okay. Yes. Can someone challenge 8? Does someone have 9 or 10? Another site. Bangkok, Nong Khai? 9 or 10? Oh, I guess Hua Hin, you win. So can you name those 8 jobs?
2: Yes. 8 occupation that we think that it will be needed. Now and will be needed more in ASEAN community. It will be doctor, of course, dentist, accountant, nurse, researcher, and what else? Engineer.
1: Mm-hmm.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่

0: และสื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3.วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบนทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสา

เกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเรตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Take a guess. Make a leap. Except you don't have to leap from your chair. Leap in your brain. Yes, Adan here.
1: Take a look at the bottom right windmill.
0: Mm-hmm.
1: I think that nowadays we cannot eat much more because I think it should be wind turbine.
0: Oh, okay.
1: Because a wind turbine can generate more energy to give the electrical appliance purchase. Yeah, more than windmill.
0: Mm.
1: And I think that wind turbine is its own speed. It can give much more energy than windmill. Is the alternative energy for us today.
0: That's a very good point. You're thinking far ahead, far advanced. Actually, Ajahn Ekachai is exemplifying exactly what I need. All of these have in common, okay, you give up. There's a lot of, you have to make leaps today, leaps in session three. They all involved creativity, innovation, being inventive, thinking outside the box. You recognize the katong, right? But it's made of bread, right? You can eat it after. Maybe you don't put it in the water. Maybe you just eat it. And the solar panel, how is the solar panel inventive? Well, we can save energy and also create energy in a more efficient way. And Ajahn Ekachai just mentioned, well, the windmill, yes, we can produce energy, but a turbine is better. Thinking more, being more inventive. The license plate, why not make it into a bag? Right? So taking what's here and making something else, thinking outside the box. So they all have something creative behind it. So it was kind of a trick question because the session's about creativity and those are examples, very few examples of creativity because there's so many more. Yes.
2: ค่ะสำหรับขอภาพอีกครั้งนะคะภาพบนสไลด์จะเห็นว่าภาพต่างๆนะคะที่จันเชรวบรวมมาให้เนี่ยนะคะก็เป็นอาจารย์ถามว่ามีอะไรที่เหมือนกันนะคะแต่ละภาพทุกภาพในสไลด์นี้สิ่งที่เหมือนก็คือความคิดสร้างสรรค์นะคะซึ่งออกมาเป็นสิ่งของแต่ละสิ่งในภาพนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์นะคะเป็นกระทงที่ทำจากขนมปังชุดที่ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะหรือว่ากระเป๋าถือที่ทำจาก license plate นะคะทั้งหมดนี้ก็คือ creativity ความคิดสร้างสรรค์นะคะซึ่งอาจารย์ก็จะพูดถึงต่อไปนะคะเพื่อที่จะโยงเข้ามาในบทเรียนของเราค่ะ
0: Thank you. So now that we've established that one of the things they have in common is creativity, now it's your turn to share what you think creativity is. So what does being creative mean? What does creativity mean to you? To you. So think of a couple of examples. I'll give you 2 minutes to think of examples and your definition of creativity.
2: ค่ะอาจารย์เชก็ถามนะคะว่าสำหรับท่านอาจารย์แล้วนะคะ creativity เนี่ยนะคะหรือว่า being creative เนี่ยหมายความว่าอะไรนะคะแล้วก็อยากให้อาจารย์นึกว่านึกถึงความหมายนะคะในความคิดเห็นของอาจารย์แล้วก็ยกตัวอย่างด้วยนะคะสัก 2-3 ตัวอย่างค่ะให้เวลา2 นาทีค่ะอาจารย์ปรึกษากันได้นะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ตอนที่18ตื่นตัวไม่ตื่นตูม
3: ทำไมคุณตามานั่งหนองประจักษ์แบบนี้ล่ะครับรีบกลับเถอะครับคุณตาเร็วๆครับ
4: อะไรกันอยู่ดีตากำลังชมเป็ดยามเช้าเพลินๆทำไมตารีบกลับล่ะ
3: ผมกลัวคุณตาติดโรคโควิดครับโรคนี้ใครเป็นแล้วตายทุกคนนะครับน่ากลัวจริงๆกลับเถอะครับคุณตา
4: เจ้าไปนั่งมานั่งตัวนั้นนะเดี๋ยวตาจะเล่านิทานให้ฟังจะได้หายตกใจตาจะเล่าแล้วนะมีกระต่ายตัวหนึ่งรูปร่างอ้วนกลมน่ารักเหมือนเจ้านี่ละมันนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลย่างมีความสุขลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นลูกตาลตกตุ๊บเจ้ากระต่ายตกใจมาก
5: แว๊กแว๊กช่วยด้วยฟ้าถล่มฟ้าถล่มอยู่ไม่ได้แล้วเพ่นดีกว่า
4: ตกใจตัวเดียวยังไม่พอนะมันยังตะโกนบอกข่าวสัตว์อื่นๆด้วย
5: ทุกคนเอ้ยทุกตัววิ่งหนีเร็วเข้าฟ้าถล่มแล้วข้าได้ยินมากับหูรีบหนีเร็วเข้า
3: แล้วตื่นลงเชื่อมันไหมครับคุณตา
4: เชื่อสิ ทุกตัวไม่ทันคิดก่อนวิ่งหนีตามเจ้ากระต่ายจนหกล้มบาดเจ็บไปตามๆกันบางตัวก็ตกเหวถึงตายเชียวละ
3: น่าสงสารจังครับคุณตาแบบนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับ
4: สัตว์ที่ช่วยได้ก็ต้องเป็นสัตว์ที่มีปัญญาคิดรอบคอบอย่างราชสีห์ไงล่ะ
6: พวกเจ้าช่างวุ่นวายอะไรกันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าพาข้าไปดูหน่อยสิฟ้ามันถล่มตรงไหนข้ารู้แล้วฟ้าไม่ได้ถล่มที่ไหนหรอกถล่มที่ใต้ต้นตาลนี่เอง
3: หมายความว่ายังไงล่ะครับคุณตา
4: ก็หมายความว่าราชสีห์รู้แล้วนะสิว่าลูกตาลมันหล่นลงมาทำให้เจ้ากระต่ายตกใจกลัวคิดว่าฟ้าถล่มทำให้สัตว์อื่นๆลำบากไปด้วยเขาเรียกว่าตื่นตูมไงล่ะอยู่ดี
3: ตื่นตูมแปลว่าอะไรครับ
4: ตื่นตูมก็แปลว่ากลัวเรื่องต่างๆโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนไงล่ะการที่เจ้ากลัวโรคโควิดไม่คิดให้รอบคอบมันก็ทำให้เจ้าเป็นกระต่ายตื่นตูมได้นะ
3: แต่โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่หรอครับคุณตา
4: ตาและเจ้าต่างก็สวมหน้ากากนั่งก็ห่างกันแล้วตาก็ไม่มีโรคประจำตัวตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ทั้งสวนมีแต่ตากับเจ้าเท่านั้นตามีเจลล้างมือด้วยนะแล้วเจ้ายังจะกลัวอะไรอีกล่ะ
3: โอ้โหคุณตาข้อมูลแน่นและเตรียมพร้อมมากๆครับ
4: ถ้าเราคิดให้รอบคอบเราก็จะไม่กลัวเกินจริงเขาเรียกว่าตื่นตัวไม่ตื่นตูมไงล่ะ
3: ผมจะจำไว้ครับคุณตาตื่นตัวไม่ตื่นตูมตื่นตัวไม่ตื่นตูม

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจาก

เขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังคือสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้อากาศจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาติดตามกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงค่ะในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะบริเวณภาคใต้นะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันนะคะภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสและในระยะนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนระวังอันตรายจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงสำหรับประชาชนบริเวณภาคใต้ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไม่กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนเนี่ย

0: วนี้สวยจังเก่งแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วทนึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้โหโอ้โหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเอง

0: ไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
1: ครับแก่นแก้ว
2: เฮ้ยรถเฮ้ยรถด้วย
3: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: แล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
3: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
1: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
4: ท่านนี่แหละลูกทะ

0: หากย้อนกลับไปเมื่อครั้งอดีตราษฎรในภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสต้องประสบกับความทุกข์ยากเนื่องจากที่ทำกินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พลุมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดซึ่งมีคุณภาพต่ำไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ทรงศึกษาสาเหตุของปัญหารวมทั้งสภาพภูมิสังคมวิถีชีวิตลักษณะทางภูมิศาสตร์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดสอดคล้องเหมาะสมและมีความสมดุลด้วยพื้นที่จำนวนมากในจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ลุ่มต่ำมีน้ำขังตลอดปีดินมีคุณภาพต่ำซึ่งพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 300,000 ไร่เกษตรกรจำนวนมากไม่มีที่ทำกินแม้เมื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่หมดแล้วยังยากที่จะใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้ได้ผลทั้งนี้เนื่องจากดินมีสารประกอบไพไรท์ทำให้เกิดกรดกำมะถันเมื่อดินแห้งทำให้ดินเปรี้ยวควรปรับปรุงดินให้ดีขึ้นดังนั้นเห็นสมควรที่จะมีการปรับปรุงพัฒนาโดยให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการศึกษาและพัฒนาพื้นที่พลุร่วมกันแบบผสมผสานและนำผลสำเร็จของโครงการไปเป็นแบบอย่างในการที่จะพัฒนาพื้นที่ดินพลุในโอกาสต่อไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,740 ไร่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคม2525เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองในการพัฒนาดินที่มีปัญหาในพื้นที่พลุให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรรวมทั้งการพัฒนาค้นหารูปแบบเกษตรกรรมและการประกอบอาชีพที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ภาคใต้เพื่อเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงานแบบบูรณาการนับเป็นเวลามากกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ทำการศึกษาวิจัยทดลองงานพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
1: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองก็ได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยตามแนวพระบรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาหลายโครงการด้วยกันโครงการแรกที่เราเริ่มศึกษาก็คือเป็นโครงการแกล้งดินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้พระราชทานแนวทาง

0: มีการศึกษาค้นคว้าให้กับเราพระองค์ท่านให้เราหาวิธีการในการที่จะแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านทรงเรียกว่าโครงการแกล้งดิน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดโดยการใช้วัสดุปูนและการใช้น้ำล้างความเป็นกรดของดินซึ่งมีการค้นคว้าวิจัยดำเนินงานและขยายผลอย่างต่อเนื่องทรงเรียกการศึกษานี้ว่าโครงการแกล้งดินและด้วยการแกล้งดินนี้ได้พลิกฟื้นผืนดินเปรี้ยวจัดที่เคยไร้ค่าให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้อีกครั้ง
2: ได้ดำเนินการทดลองนะคะทดลองการน้ำชะล้างความเป็นกรดในดินนะคะก็พบว่าการใช้น้ำชะล้างเนี่ยก็สามารถแก้ไขดินเปรี้ยวจัดได้นะคะแต่ต้องใช้ระยะเวลานาน 4-5 ปีอะค่ะถึงจะเห็นผลส่วนการใช้ปูนเนี่ยสามารถที่จะทำแล้วก็เห็นผลได้เลยในปีนั้นนะคะแล้วก็การใช้ควบคู่กันระหว่างน้ำกับปูนเนี่ยผลที่ได้ก็คือผลผลิตของข้าวเนี่ยจะดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากกับการใช้ปูนเพียงอย่างเดียวนะคะจากผลตรงนี้เราก็ไปแนะนำให้กับชาวบ้าน
1: จากโครงการแกล้งดินได้ก่อเกิดรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้มีการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรรวมทั้งการต่อยอดขยายผลไปสู่การศึกษาค้นคว้าวิจัยและดำเนินโครงการต่างๆอีกมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในภาคใต้ซึ่งมีรูปแบบที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตในท้องถิ่นอาทิการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองของภาคใต้โดยเฉพาะข้าวหอมกระดังงาข้าวซีบูกันตังซึ่งมีรสชาติดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภคพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปเป็นข้าวซ้อมมืออันเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ราษฎรรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวในท้องถิ่นโดยเฉพาะการปลูกข้าวหอมกระดังงาสามารถให้ผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ยถึง550กิโลกรัมต่อไร่เช่นเดียวกับการเพาะปลูกผักชนิดต่างๆและการปลูกไม้ผลซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ถ่ายทอดความรู้ในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดและการปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะต่อการปลูกพืชแต่ละชนิดเพื่อสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพได้ปริมาณมากนำรายได้ที่คุ้มค่ามาสู่ราษฎรอาทิพืชตระกูลแตงและถั่วให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,500 กิโลกรัมต่อไร่พืชตระกูลพริกและมะเขือให้ผลผลิตเฉลี่ย450กิโลกรัมต่อไร่ขณะที่ปาล์มน้ำมันสามารถเก็บผลผลิตได้ในปีที่4ของการปลูกโดยพื้นที่1ไร่ปลูกได้22ต้นและมะพร้าวน้ำหอมจะให้ผลผลิตหลังจากปีที่3ของการปลูกโดยพื้นที่1ไร่ปลูกได้25ต้นการปลูกสละแซมในสวนยางพาราคือหนึ่งในผลสำเร็จของการพัฒนารูปแบบเกษตรผสมผสานในภาคใต้จากการศึกษาพบว่าสละอินโดสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพร่มเงาของสวนยางพาราและไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตของต้นยางสามารถปลูกเป็นพืชเสริมเพิ่มรายได้ลดความเสี่ยงในภาวะที่ราคายางตกต่ำโดยเกษตรกรสามารถปลูกสละได้80ต้นต่อพื้นที่ปลูกยาง1ไร่สละจะเริ่มออกผลเมื่อต้นมีอายุประมาณ3ปีให้ผลผลิตเฉลี่ย728กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีที่เห็นนี้คือขี้เลื่อยไม้ยางพาราอาจคิดว่าเป็นวัสดุเหลือใช้ไม่มีค่าหากแต่การศึกษาทดลองผสมเชื้อเห็ดกับขี้เลื่อยไม้ยางพาราพบว่าสามารถให้ผลผลิตดอกเห็ดในปริมาณสูงอาทิโรงเรือนขนาดกว้าง3เมตรยาว4เมตรสูง 2.5 เมตรในการเพาะเห็ดสกุลนางรมจำนวน 4,500 ก้อนต่อปีสามารถให้ผลผลิตเฉลี่ยถึง 1,350 กิโลกรัมโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ส่งเสริมให้ราษฎรเพาะเห็ดด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพาราซึ่งเป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตรายได้ให้แก่ราษฎรการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเป็นรูปแบบทฤษฎีใหม่ที่ได้มีการปรับสัดส่วนให้เหมาะกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศของภาคใต้แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์เซนแหล่งน้ำ 20% นาข้าว 30% และพืชไร่พืชสวนอีก 40% ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้จัดทำแปลงสาธิตการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้ราษฎรได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทำกินของตนเอง เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตสามารถพึ่งตนเองได้นอกจากนั้นในด้านงานวิชาการเกษตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้สนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการจัดทำแปลงเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นเพื่อสำรองพันธุ์พืชในยามวิกฤตและแจกจ่ายให้ราษฎรนำไปเพาะปลูกเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารขณะที่งานปศุสัตว์นับเป็นภารกิจหลักอีกด้านหนึ่งที่ส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดีเหมาะกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ในการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านงานประมงได้มุ่งเน้นการศึกษาวิธีการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจซึ่งส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงเป็นอาชีพหลักรวมทั้งการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานในพื้นที่นาข้าวนอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองยังได้เพาะเลี้ยงปลาพื้นบ้านชนิดต่างๆเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและแจกจ่ายให้ราษฎรนำไปเลี้ยงเพื่อการบริโภคในครัวเรือนนี่คือกระบวนการแปรรูปสกัดน้ำมันปาล์มภายในโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มขนาดเล็กภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองซึ่งจัดตั้งตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้ศึกษากระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างครบวงจรและได้พัฒนาไปสู่การผลิตไบโอดีเซลโดยนำไปทดลองใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตรและรถยนต์ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีผลิตภัณฑ์จากสารเหล่านี้คือสินค้าที่สร้างรายได้เสริมให้แก่กลุ่มแม่บ้านและสตรีซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมให้ราษฎรนำเส้นใยพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นเช่นกระจูดเตยปลาหนันและหญ้าแฝกมาจากสารเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆเพื่อสร้างอาชีพสู่ราษฎรจากต้นแบบและผลสำเร็จของการพัฒนาในด้านต่างๆศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ราษฎรและขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ราษฎรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทำกินของตนเองและสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
0: การศึกษาทุกอย่างของศูนย์เนี่ยที่ผ่านมาเราทำเป็นแปลงสาธิตซึ่งมีอยู่ทั่วไปในศูนย์เนี่ยเพื่อจะใช้เป็นต้นแบบให้กับชาวบ้านที่เขาเข้ามาศึกษาดูงานในตรงนี้มาดูเป็นตัวอย่างในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนอกจากว่าเรามีเกษตรกรมาอบรมกับเราที่นี่แล้วก็เราทำเป็นคู่มือให้กับนักวิชาการเกษตรออกไปส่งเสริมชาวบ้านแล้วเนี่ยเราก็มีเจ้าหน้าที่ของเราเองนำเอาองค์ความรู้ของศูนย์เนี่ยไปขยายผลไปแนะนำชาวบ้านถึงพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยออกพื้นที่ไปติดตามไปให้คำแนะนำสอบถามข้อมูลความต้องการของชาวบ้านเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะคะ
1: คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎรคือผลสำเร็จของการนำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในพื้นที่ทำกินสามารถสร้างผลผลิตสร้างรายได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนเช่นเดียวกับการขยายผลไปสู่ศูนย์สาขาอีก4แห่งคือโครงการสวนยางทักษิณราชนิเวศได้สร้างต้นแบบในการเพาะปลูกต้นยางพันธุ์ดีและวิธีการปลูกพืชแซมยางที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรโครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอได้สร้างรูปแบบการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนะคือตัวอย่างของการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพื่อการเกษตรแบบผสมผสานทั้งการปลูกข้าวพืชผักไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิฐโคกในบ้านยูโยบ้านโคกกระท่อมและบ้านโคกงูได้มีการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อทำการเกษตรที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ตามสภาพของวิถีชีวิตได้อย่างมั่นคงนอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองยังเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลสำเร็จของการพัฒนาในด้านต่างๆไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่นๆในภูมิภาคเพื่อพัฒนาพื้นที่ทำกินส่งเสริมอาชีพสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนแม้ว่าวันนี้เกษตรกรในตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหากแต่ในจันทร์ชานแท้ยังคงจำภาพของความยากลำบากเมื่อครั้งอดีตในการเพาะปลูกข้าวบนพื้นดินเปรี้ยวจัดแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี
3: น้ำก็สีแดงทีนี้ถ้าเราไปหว่านข้าวข้าวก็จะเหี้ยนไม่ขึ้นคือมันก็ค่อยตายค่อยตาย
1: จนกระทั่งวันหนึ่งนายจันทร์ได้พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในปี2517
3: เห็นรถมาก็คุยกับท่านในหลวงโดยที่ว่าท่านในหลวงถามผมว่าพื้นที่ดินเปรี้ยวนี้เท่าไรได้ผมก็ประมาณให้ท่านว่าพื้นที่ดินเปรี้ยวนี้ประมาณ 2,000 ไร
1: ่หลังจากนั้นไม่นานด้วยแนวพระราชดำริในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้พลิกฟื้นพื้นดินเปรี้ยวจัดให้กลายเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ
3: ์ทางศูนย์พิกุลทองนี่ไปขุดยกร่องให้หินปูนฝุ่นทางเกษตรเขาก็ให้พันไม้ก็ปลูกตั้งแต่ที่ผมได้เจอกับท่านในหลวงจนเท่าทุกวันนี้ผมทำทุกวันจนประสบความสำเร็จ
1: นายจันทร์คือต้นแบบของเกษตรกรที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติจนสามารถเอาชนะปัญหาดินเปรี้ยวจัดได้อย่างยั่งยืนจวบจนถึงวันนี้ซึ่งสร้างรายได้ที่มั่นคงเฉลี่ยปีละกว่า 500,000 บาทเช่นเดียวกับนายสมโชคสำราญซึ่งได้พัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดรกร้างให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินด้วยองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
4: แปลงของผมนี่เป็นพื้นที่นำร่องนะครับมีการขุดยกร่องสวนเมื่อขุดยกร่องสวนเสร็จแล้วศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงดินปรับปรุงน้ำจนผมสามารถปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงปลาได้เป็นแบบอย่างของเกษตรกรในละแวกนี
1: ้นายสมโชคคือเกษตรกรตัวอย่างที่ดำเนินชีวิตแบบพอเพียงสามารถพึ่งตนเองได้บนพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดจากการเพาะปลูกพืชหมุนเวียนไม้ผลและการเลี้ยงปลาในร่องสวนที่สร้างรายได้รวมกันกว่า 170,000 บาทต่อปีนายประเวศประพันธ์วงศ์ได้ศึกษาวิธีการเพาะเห็ดมาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและนำความรู้ไปสร้างอาชีพการเพาะเห็ดแบบครบวงจรด้วยความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอนายประเวศสร้างรายได้จากการเพาะเห็ดประมาณ 200,000 บาทต่อปี
5: ก็ดีขึ้นทำให้คนมีความรู้ได้มาพัฒนาตัวเองบางสิ่งบางอย่างเขาแนะนำมาแล้วก็ต้องมาพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆก็ทำให้ชีวิตเราก็ดี
1: ที่เห็นนี้คือป่าพลุโต้แดงป่าพลุพื้นสุดท้ายของประเทศที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟูตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอาทิการแบ่งพื้นที่ป่าพลุออกเป็น3ส่วนหลักคือเขตพัฒนาเขตอนุรักษ์และเขตสงวนเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานที่ชัดเจนการปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรตระหนักถึงคุณค่าของป่าพลุและมีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พลุเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและป้องกันไฟป่าการเพาะชำผลิตกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกเสริมพื้นที่ของป่าพลุนอกจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองรวมทั้งการศึกษาความหลากหลายของโครงสร้างประชากรจุลินทรีย์ในพื้นที่พลุโต๊ะแดงอันนำมาสู่โครงการวิจัยจุลินทรีย์ในพื้นที่พลุและแนวทางการศึกษาทดลองวิจัยการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในพื้นที่พลุทางด้านการเกษตรและการแพทย์ซึ่งได้มีการดำเนินงานศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนพลิกฟื้นพื้นดินเปรี้ยวจัดเสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินก่อเกิดอาชีพสร้างผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ราษฎรที่สำคัญคือการสืบสานและขยายองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ไปสู่การพัฒนาอย่างกว้างไกลจากทฤษฎีแกล้งดินตามแนวพระราชดำริได้ขยายผลไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและก่อเกิดองค์ความรู้ในด้านต่างๆซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเจริญงอกงามความอยู่ดีกินดีและความผาสุกให้แก่ราษฎรไทยในดินแดนภาคใต้สืบไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหนูชื่อปุยฝ้ายเป็นนางฟ้าผู้พิทักษ์ที่คอยดูแลพืชพันธุ์ธัญญาหารและเรื่องราวที่ปุยฝ้ายจะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนแปลงเกษตรเล็กๆแห่งหนึ่งในดินแดนที่ผักผลไม้มีความคิดและมีอิสระเสรีผักผลไม้แต่ละชนิดต่างเพาะเลี้ยงดูแลผลผลิตของตนเองอย่างเอาใจใส่และผลผลิตที่ได้นั้นจะถูกนำไปจำหน่ายให้แก่มนุษย์ปีแล้วปีเล่าที่เหล่าพืชพันธุ์ธัญญาหารดำเนินชีวิตยังมีความสุขจนกระทั่งในปีหนึ่งได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเหล่าผักผลไม้จึงส่งตัวแทนประกอบด้วยพริกมะเขือม่วงเห็ดหัวไชเท้าข้าวโพดข้าวส้มและกล้วยหอมออกเดินทางไปเจรจากับเมฆบนท้องฟ้าเพื่อขอให้กลั่นน้ำฝนให้ตกลงมาแต่แล้วเมฆกลับปฏิเสธคุณผู้ชมคะเมื่อเห็นสีหน้าที่หมดหวังของเหล่าผักผลไม้ปุยฝ้ายก็อดสงสารไม่ได้และในฐานะนางฟ้าผู้พิทักษ์ปุยฝ้ายก็เลยใช้มนต์วิเศษชักจูงให้ผักผลไม้เดินหลงทางเข้าไปในที่ดิน

0: ไม้จึงเข้าไปคุยกับเจ้าของที่ดินเพื่อขอเคล็ดลับ
1: ที่แปลงเกษตรของฉันก็เจอปัญหาฝนทิ้งช่วงเหมือนกันแต่ที่นี่ไม่ขาดน้ำก็เพราะฉันได้น้อมนำราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ
0: เคล็ดลับนั้นก็คือทฤษฎีใหม่แนวพระราชดำริในการบริหารจัด
2: นักเรียนวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนกันครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกัน
3: ไปวัดหรอครับครู
4: ไม่ใช่เราจะไปสวนสัตว์กันเมื่อวานบอยไม่มาโรงเรียนเลยไม่รู้ละสิ
2: ใช่แล้วครับวันนี้เราจะไปสวนสัตว์กันเราจะไปดูกันว่ามีสัตว์อะไรบ้าง

0: ยดูนั่นสิเห็นผีเสื้อกับดอกไม้นั่นไหมว้าวสวยจังเลยมันกำลังทำอะไรกับดอกไม้กันน่ะ
1: นักเรียนช่วยกันตอบหน่อยได้ไหมครับว่าผีเสื้อกำลังทำอะไรกับดอกไม้

0: ผมว่ามันกำลังกินน้ำหวานจากดอกไม้นะ
1: ถูกต้องนะครับนักเรียนผีเสื้อกำลังกินน้ำหวานจากดอกไม้เป็นอาหารขณะเดียวกันเกสรดอกไม้ก็จะติดตามแข้งขาหรือลำตัวของผีเสื้อเมื่อผีเสื้อบินไปกินน้ำหวานหรือไปเกาะยังดอกอื่นก็จะช่วยทำให้เกิดการผสมเกสรขึ้นซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้เราเรียกว่าความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน
0: เอ๊ะนี่ดูนั่นสิต้นไม้ต้นนั้นเหมือนกำลังจะตายเลยเหมือนมีต้นไม้อีกหนึ่งต้นที่มีใบไม้สีเขียวๆเกาะอยู่นะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากครับนั่นคือกาฝากครับ
0: กาฝากคืออะไรครับคืออะไรคะ
1: กาฝากเป็นพืชชนิดหนึ่งซึ่งกาฝากจะดูดน้ำและอาหารจากต้นไม้ต้นไม้ถูกกาฝากแย่งน้ำและอาหารเป็นความสัมพันธ์แบบที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์แต่ฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์โดยผู้ได้รับประโยชน์คือผู้อาศัยและผู้เสียประโยชน์คือผู้ให้หรือผู้ถูกอาศัยความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เรียกว่าภาวะปรสิตณอุโมงค์น้ำเราเข้ามาสวนสัตว์กันแล้วนะครับนักเรียนจุดแรกที่ครูจะพานักเรียนไปก็คืออุโมงค์น้ำนะครับ
0: ว้าวปลาเยอะแยะเต็มไปหมดเลย

ยู่ตรงนั้นมันอยู่กับดอกไม้ทะเลว้าวปลาตัวเล็กนั่นน่าสงสารจังเลยโดนปลาตัวใหญ่จับกินไปแล้วมันเป็นธรรมชาตินะปลาตัวใหญ่ต้องกินปลาตัวเล็กเป็นอาหารอยู่แล้วเดี๋ยวต่อไปครูจะพาเราไปดูอะไรกันนะไปดูสัตว์บกกัน

ากำลังให้อาหารเสือนี่เสือกำลังแยกเนื้อกันเลยมันคงหิวมากแน่ๆน่ากลัวจังเลยถ้าเราเผลอเข้าไปในกรงของมันจะกินเราไหมนะ

0: ระหว่างเดินทางกลับเราไปเที่ยวสวนสัตว์กันวันนี้เราไปเจอสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอะไรกันมาบ้างครับ
1: เจอผีเสื้อกับดอกไม้ค่ะเจอเสือหลายตัวเลยครับเจอปลาหลายชนิดเลยค่ะเจอ
0: นักเรียนมีคำถามอะไรอยากถามคุณครูไหมครับ
1: หนูเห็นก้อนหินข้างบ่อน้ำเหมือนมีอะไรสีเขียวก่ออยู่บนก้อนหินมันคืออะไรคะครู
0: นั่นเรียกว่าไลเคนซึ่งคือรากับสาหร่ายอยู่ด้วยกันโดยสาหร่ายจะได้รับความชื้นและแร่ธาตุจากราราได้อาหารจากสาหร่ายที่สร้างขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิตทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันแต่สิ่งมีชีวิตทั้งสองจะต้องอยู่ร่วมกันตลอดเวลาซึ่งหากแยกกันจะทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เรียกว่าภาวะพึ่งพากันมีนักเรียนคนไหนจะถามครูอีกไหมครับ
1: มันมีความสัมพันธ์แบบอื่นไหมคะครู
0: งั้นครูจะบอกความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตให้นักเรียนฟังนะครับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กัน7รูปแบบจากที่ครูอธิบายที่เพื่อนถามไปแล้วยังมีอีก3ความสัมพันธ์ได้แก่ภาวะล่าเหยื่อเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของการล่าเหยื่อโดยผู้ล่าเป็นฝ่ายได้รับประโยชน์ส่วนผู้ถูกล่าจะเป็นฝ่ายเสียประโยชน์เช่นปลาใหญ่กินปลาเล็กภาวะแข่งขันเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตอาจเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ที่มีความต้องการในสิ่งเดียวกันเกิดการแข่งแย่งแข่งขันโดยมักจะเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเช่นเสือแย่งอาหารกันความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยหรือความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลคือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดโดยฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้และไม่เสียประโยชน์เช่นปลาฉลามกับเหาฉลามความสัมพันธ์แบบเป็นกลางต่อกันเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตที่เป็นอิสระต่อกันจึงไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้หรือเสียประโยชน์เช่นนกกับกระต่ายในทุ่งหญ้าให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดโดยให้นักเรียนตอบคำถามจากภาพดังต่อไปนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตเป็นภาวะความสัมพันธ์แบบใดให้นักเรียนใช้เวลาตอบคำถามข้อละ1นาทีนักเรียนมีเวลา5นาทีในการตอบคำถามไปกันเลยแบบฝึกหัดภาพที่1 นกเอี้ยงกับควาย

ครับคำตอบที่ถูกต้องคือภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันภาพที่2กบกับต้นหญ้าริมสระน้ำ

0: หมดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ
1: ภาวะเป็นกลาง
0: ภาพที่3นกกับหนอน

คำตอบที่ถูกต้องคือภาวะการล่าเหยื่อภาพที่4ผีเสื้อกับแมลงปอในทุ่งหญ้า

0: หมดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ
1: ภาวะเป็นกลาง
0: ภาพที่5เห็บเหาไรหมัดบนร่างกายสัตว์

มดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือภาวะปรสิตเป็นยังไงกันบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนทุกคนหลังจากวันนี้ให้ทุกคนลองกลับไปสังเกตสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเราทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนมีความสัมพันธ์กันแบบไหนบ้างแล้ววันพรุ่งนี้มาคุยกันในคาบวิทยาศาสตร์กันนะครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกแชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกแชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีแชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกแชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำแล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8-10 นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกแชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1:1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2500

69สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธารทองดีอณีโควันนี้เวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธารทองดีอณีโคซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่17 พฤษภาคม 2568สิริอายุได้56 ปีพรรษาที่35พระราชวชิรคุณาธารเกิดวันที่1 ธันวาคม 2512ที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเดิมชื่อทองดีเพชรพิจิตรบิดาและมารดาชื่อนายชวีและนางสุรินทร์เพชรพิจิตรอุปสมบทเมื่อวันที่10 ธันวาคม 2532ที่วัดวังกระทึงตำบลเนินปออำเภอสามงามในปี2542สอบได้นักธรรมชั้นเอกสำนักศาสนศึกษาวัดใหม่ปลายห้วยมีความชำนาญด้านการบรรยายธรรมนวกรรมและงานก่อสร้างได้มาจำพรรษาและเริ่มบูรณะวัดใหม่ปลายห้วยเริ่มจากขอซื้อที่ดินจากชาวบ้านเพื่อขยายพื้นที่วัดและเริ่มดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุต่างๆที่มีความจำเป็นโดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่16 ตุลาคม 2549จนเป็นศูนย์รวมใจให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปนอกจากนี้ยังริเริ่มโครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะและจัดอบรมปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือนพิมพ์หนังสือและผลิตสื่อธรรมะแจกเป็นธรรมทานมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆในชุมชนอย่างต่อเนื่องส่วนด้านการสาธารณสงเคราะห์บริจาคเงินสร้างอาคารที่โรงพยาบาลพิจิตรจังหวัดพิจิตรโรงพยาบาลสามงามจังหวัดพิจิตรและสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสบริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ปรับปรุงห้องผ่าตัดและจัดตั้งกองทุนสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกพระราชวชิรคุณาธารเป็นพระเถระที่เปี่ยมด้วยเมตตาและขันติธรรมตลอดชีวิตแห่งสมณเพศบำรุงพระพุทธศาสนาทรงเคราะห์ผู้คนที่ประสบความเดือดร้อนและสร้างสาธารณประโยชน์มาโดยตลอดทั้งต่อชุมชนชาวบ้านวัดและหน่วยงานราชการต่างๆสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10 นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงเรียนผู้รู้ยศศ80สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัททรงสมัยสังฮีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดต่างๆได้แก่วัดเสนาสนารามวัดโพทองวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดน้ำขาวนอกจังหวัดสงขลาวัดบูรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครและวัดกล้วยจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเพลถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นทรงทอดผ้าไตร10 ไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพ
ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้หน้าที่ว่าการอำเภอดอนเจดีตำบลดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคพันถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์การเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีมีทั้งหมด10อำเภอซึ่งตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2569ถึงปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์วาตภัยพ้นมาจากพายุฤดูร้อนเกิดความเสียหายในพื้นที่4อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีอำเภอศรีประจันและอำเภออู่ทองรวม28ตำบล140หมู่บ้าน1976ครัวเรือนทางนี้ทางจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีเชิญกระแสพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้นต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอดอนเจดีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ครอบครัวที่ประสบวาตภัยซึ่งมีผู้สูงและผู้ทุพพลภาพอยู่ในความดูแลจำนวน3ครอบครัวการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประจำปี2568วันนี้ที่กรมประชาสัมพันธ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสำคัญสังทองประจำปี2568ซึ่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่26เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของนักประชาสัมพันธ์รวมทั้งเป็นเครื่องเตือนใจให้แก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารที่สร้างสรรค์จริงใจและเปี่ยมด้วยจริยธรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมโดยครั้งนี้ได้ขอพระราชทานถวายรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประเภทบุคคลแด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่ทรงเป็นประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือ 2B Number 1 และมีผู้ทรงคุณวุฒิได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประเภทบุคคลประกอบด้วยพระราชวัชรธรรมภาณีสง่าสุภโรเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษจังหวัดนนทบุรีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ศาสตราจารย์ดร.ยุบลเบญจรงกิจกรรมการวุฒยาจารย์สาขาวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายสุทธิพงษ์สุริยะผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬและประเภทองค์กรประกอบด้วยธนาคารออมสินและสวนสัตว์เปิดเขาเขียวองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2518เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพนักประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในไทยให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ยกระดับศักยภาพบุคลากรตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศและสถาบันหลักผ่านการประชาสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องและสร้างสรรค์องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ2569
วันนี้ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ2569ราชภัฏยัง Leadership Program 2026โดยมีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเข้าร่วมด้วยโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งภายหลังการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเมื่อปี2566โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมการมีจิตอาสาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีคุณธรรมและพร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตในปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคม2569มีผู้เข้าร่วมจำนวน450คนประกอบด้วยประธานสภานักศึกษานายกองค์กรนักศึกษาผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศด้วยกิจกรรมได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่21ควบคู่กับการปลูกฝังอัตลักษณ์ความเป็นคนราชภัฏที่พร้อมทำงานเพื่อท้องถิ่นและประเทศชาติในโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองการทำงานร่วมกับผู้อื่นการมีจิตสาธารณะและการเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าเยาวชนราชภัฏจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนและประเทศชาติในอนาคตสมดังนามพระราชทานราชภัฏอันหมายถึงคนของพระราชาข้าของแผ่นดินหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 14:30 นบริษัทไทยทราโฟร์แมนูแฟคเจอริ่งจำกัดบริษัทสีมาคอนเทนเนอร์แบ็กจำกัดบริษัทเอกาโกลบอลจำกัดบริษัทแป้งมันกาฬสินธุ์จำกัดนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2516และบริษัท Relationship Republic จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกาใหญ่วัดสะแกวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดวิเวการามและวัดประชาคมารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีบริษัทชินรัตน์โฟร์เทคเตอร์จำกัดพระครูสิริธรรมสารและคณะศิษยานุศิษย์และสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดท่าทองวัดดวงแขวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่วัดประชาบำรุงจังหวัดมหาสารคามวัดป่าธรรมาภิรมย์จังหวัดลำพูนและวัดศรีภูมิจังหวัดเลยสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทละอพาณิชย์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรี4รูป
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลสมอแขอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกทั้งนี้พระบรมเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและสำนักพระราชวังแจ้งว่าในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจึงจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นและงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางอุดรธานีวันนี้ในช่วงเช้าคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติและกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเพื่อสร้างกำลังใจและโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอาชีพที่มั่นคงตามแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตเรือนจำแห่งนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 4,580 รายมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทางด้านร่างกายและจิตใจมีการอบรมให้ความรู้และฝึกวิชาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการต่างๆเช่นการแกะสลักไม้ด้วยเครื่องยิง CO2 การแกะสลักไม้ด้วยมืองานโมเดลรถโบราณการปั้นผสมขี้เลื่อยเป็นหุ่นต่างๆการตัดเย็บเสื้อผ้าการวาดภาพการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพผ่านโลกเสมือนจริงโดยนวัตกรรมเทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านกล้อง VRอีกทั้งมีการสาธิตการรับสมัครงานของผู้ใกล้พ้นโทษด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์แคร์กับจัดหางานจังหวัดอุดรธานีนอกจากนั้นกองทุนการออมแห่งชาติและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมไปให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีไปให้ความรู้ทางด้านกฎหมายโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดห้องฝึกวิชาชีพเบเกอรี่ต้นแบบมาตรฐานอย. Inspire Bakery เพื่อผลิตเบเกอรี่จำหน่ายให้แก่ร้านค้าของเรือนจำและร้านค้าภายนอกนอกจากนี้มีการฝึกวิชาชีพต่างๆอาทิการทำขนมไทยการประกอบอาหารการชงเครื่องดื่มม็อกเทลการทำผ้ามัดย้อมการนวดฝ่าเท้าและนวดสปาตะวันตกและการพยากรณ์ด้วยผ้ายิปซีสำหรับเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังให้สามารถนำไปอาชีพภายหลังพ้นโทษได้อย่างมั่นคงในช่วงบ่าย
กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมยกระดับทักษะดิจิทัลเพื่ออาชีพวิถีใหม่ณอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมอำเภอเมืองอุดรธานีโดยมีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ร่วมให้การสนับสนุนซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาที่ทรงแนะนำให้อบรมความรู้ทางด้านดิจิทัลแก่ผู้ก้าวพลาดครั้งแรกเมื่อปี2566โดยครั้งนี้มีผู้พ้นโทษผู้ถูกคุมความประพฤติและคนต้นแบบของโครงการกำลังใจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมจำนวน29คนจากนั้นคณะเดินทางไปยังเรือนจำกลางอุดรธานีเพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริของเรือนจำกลางอุดรธานีซึ่งเรือนจำแห่งนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมโครงการ Bra Charity Spirit of Loveภายใต้โครงการกำลังใจเมื่อปี2551และในปี2557เสด็จไปทรงเปิดศูนย์เชื่อมโยงเรือนจำกับสังคมเรือนจำกลางอุดรธานีได้ดำเนินงานโครงการกำลังใจอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำตามข้อกำหนดกรุงเทพในทุกด้านมิตินอกจากนี้ยังมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีรวม23หน่วยงานเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้พ้นโทษอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้งการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาอาชีพการจัดหางานการฝึกทักษะการให้คำปรึกษาทางสังคมและการติดตามหลังพ้นโทษเพื่อให้ผู้พ้นโทษมีงานทำที่มั่นคงสร้างความยอมรับให้กับสังคมตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสและความมั่นใจให้กับผู้พ้นโทษในการกลับไปเป็นคนดีที่มีประสิทธิภาพในสังคมต่อไปในอนาคตตามพระปณิธานต่อจากนั้นคณะเดินทางไปยังตำบลนาขาอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบที่ได้นำทักษะความรู้จากการฝึกอบรมภายในเรือนจำมาประกอบธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ผ้าใบและให้เช่าเต็นท์สามารถดูแลตนเองและครอบครัวดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่พ้นโทษในเรือนจำกลางอุดรธานีเข้ามาทำงานในร้านจำนวน7คนนับเป็นต้นแบบและกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้ต้องขังรายอื่นๆที่กำลังจะพ้นโทษและก้าวคืนสู่สังคมเพื่อกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: ถวนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่

0: ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
1: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอพาไปทีตอนที่ปู่เล่า
2: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
3: นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
3: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
3: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทสาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
1: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
1: ครับกันก้าว
3: เฮ้ยรถให้เราด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
2: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
0: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
3: ท่านนี่แหละลูกทาส

0: ที่นี่หมู่บ้านดงสะเหลาจังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนและชุมชนร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนรู้จักคุณค่าของวิถีชีวิตแบบชาวไทยกะเหรี่ยงดั้งเดิมเพราะนั่นเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง
1: วิสของโรงเรียนบ้านดงสะเหลาเนี่ยกำหนดไว้ว่าโรงเรียนบ้านดงสะเหลาจัดการศึกษายังมีคุณภาพอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2: ที่เนี่ย

0: ไกลจากตัวเมืองมากนะคะการเดินทางเนี่ยค่อนข้างลำบากทีนี้ก็ส่งผลให้ข้าวของเนี่ยมีราคาแพงเราก็เลยเกิดความคิดว่าเราจะสอนอย่างไรให้เขาอยู่แบบพึ่งตัวเองได้นะคะเราก็จึงได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบไปด้วยความพอประมาณความมีเหตุผลความมีภูมิกันที่ดีในตัวเองบนเงื่อนไขของความรู้และเงื่อนไขของคุณธรรมเนี่ยมาสอนให้เด็กพึ่งตนเองได้นะคะในส่วนของเด็กเล็กๆนะคะเราจะปลูกฝังเรื่องของการประหยัดอดออมนะคะคือออมเงินไว้คือไม่กินไม่ใช้เงินจนหมดที่แม่ให้มา5บาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จะรู้จากการอดออมเหลือไว้บาทนึง2บาทอย่างเงี้ยจะฝากครูไว้สำหรับเด็กมัธยมเนี่ยวัยนี้เป็นวัยที่เขาค่อนข้างจะมีความรับผิดชอบมีความคิดแล้วก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพเสริมได้แล้วเราก็เลยจะสอนให้เขาลงบัญชีรายรับรายจ่ายจะได้รู้ว่าเงินแต่ละบาทที่ตัวเองใช้ไปอ่ะมันคุ้มค่ากับหยาดเหงื่อที่เขาได้ไปรับจ้างเก็บพริกเก็บมะเขือหักข้าวโพดอะไรในแต่ละวันที่เขาทำเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่า
1: วันที่11วันนี้นักเรียนได้เงินจากผู้ปกครองมาเท่าไหร่พ่อแม่ให้สตางค์มาเท่าไหร่คะ
2: 20 บาทให้นักเรียนใส่ลงไป20 บาทสำหรับคนที่ไม่ได้นำข้าวนะคะมารับประทานกลางวันนักเรียนจะต้องจ่ายค่าข้าวเท่าไหร่คะ15 บาทแต่ว่าคนที่นำข้าวมาก็จะได้เปรียบนักเรียนถูกปะเป็นการประหยัดอย่างหนึ่งด้วยน้ำแก้วหนึ่งเท่าไหร่คะน้ำแก้วหนึ่ง5 บาทเราจะประหยัดน้ำแก้วหนึ่ง5 บาทได้ยังไงคะซื้อน้ำแข็งน้ำแข็งแก้วหนึ่งเท่าไหร่คะ
3: 2 บาท
2: น้ำแข็งแก้วหนึ่ง2 บาทเราประหยัดไปได้เท่าไหร่3 บาทแต่บางคนจะประหยัดกว่านั้นทำยังไงคะ
3: หาน้ำเปล่า
2: เราก็จะประหยัดไปอีก5 บาทใช่ไหมคราวนี้สำหรับคนที่ลงไม่ได้ในรายได้ประจำพฤหัสศุกร์ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนให้นักเรียนไปใส่ในวันเสาร์อาทิตย์ที่นักเรียนรับจ้างเก็บพริกกิโลกรัมละเท่าไหร่
3: 7 บาท
2: แล้วก็นอกจากเก็บพริกแล้วนักเรียนก็ยังได้รายได้จากการ
3: ห
2: ักข้าวโพดตะเข่งละเท่าไหร่คะ
3: 12 บาท
2: นะคะนี่ก็คือรายได้จรนะคะที่นักเรียนสามารถที่จะมาลงในบัญชีรับจ่ายของนักเรียนในวันเสาร์อาทิตย์นะคะ
4: จะลดซื้อเป็นอารมณ์ครับและจะละซื้อบัตรเติมเงินจะเลิกซื้ออาหารสุนัขและอาหารแมวครับเพราะอันนี้มันแพงครับตกปลาให้แมวกินครับ
2: แล้วหมา
4: หมาก็หามะละกอสุกให้มันกินครับ
2: เงินในส่วนตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเงินออมหรือได้ทุนการศึกษานะคะเด็กจะเก็บไว้น้อยคนมากนะคะที่จะเบิกเงินพอจบม.3ไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมีเงินในส่วนนี้ไปใช้เป็นทุนการศึกษาต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าจะอาศัยผู้ปกครองอย่างเดียวคงคิดว่าน่าจะไม่พอนะคะ
5: ที่ผ่านมาหนูสะสมเงินได้ประมาณ1แล้วค่ะกะว่าจะใช้ในการเรียนต่อค่ะจะไปใช้ในการอยู่กินที่นั่นน่ะพักอาหารกลางวันค่ะแล้วก็ค่าสิ่งของที่จำเป็นค่ะ
6: จริงๆแล้วครูเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้วก็คือสอนให้เด็กได้รู้เกี่ยวกับการประหยัดการใช้ของที่มันไม่มีคุณค่าแล้วไปทำยังไงให้มันมีคุณค่าขึ้นมาอีกเช่นชั้นป.1นำกล่องนมที่นักเรียนดื่มแล้วมาประดิษฐ์เป็นสื่อในการเรียนการสอน
0: จากเดิมนะจุดเริ่มคือกล่องนมที่โรงเรียนเนี่ยเยอะมากเลยที่เหลือใช้แล้วมันทิ้งกันนะคะแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์ดีจากจุดนี้นะคะเราก็มาคิดต่อว่าเราจะทำเป็นหนังสือเล่มเล็กให้กับเด็กเพื่อให้หนังสือเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะเด็กๆก็จะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักใช้ของที่เหลือใช้เนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเอากระดาษที่เราวาดรูปสมมุติว่าเราวาดแล้วบางคนก็ไม่ได้วาดแต่ทำอะไรแทนเขียนอะไร
7: เข
0: ีย
7: นคำศ
0: ั
7: พท
0: ์เขียนคำศัพท์กิจจาเก่งมากอ่ะปรบมือให้กิจจาหน่อยอยากทำคนละกี่เล่ม
7: 4
0: โอ้อ้าว4 เล่มเลยนับเองได้ไหมคุณครูส่งไปทีละปึกงี้นักเรียนนับเองได้ไหมคะ
7: ได้

0: สวยสวยนี่หนังสือของเราเป็นไงสวยไหมคะโอ้โหสวยมากชอบไหมคะมันมีประโยชน์ไหมลูกอันเนี้ยมันมีประโยชน์ยังไงคะ
1: ช่วยลดภาวะโลกร้อน
0: ทำไมมันถึงลดภาวะโลกร้อนได
1: ้เพราะว่าไม่ต้องตัดไม้ค่ะ
0: ตัดไม้มาทำอะไรอ่ะ
1: ตัดไม้มาทำหนังสือค่ะ
0: อ๋อตัดไม้มาทำหนังสืออันนี้เราเรียกว่าอะไรลูก
1: หนังสือเล่มเล็ก
0: หนังสือเล่มเล็กอ้าวไหนอ่านให้กูฟังสิ
1: เอ
0: ๊ะถูกต้องถูกต้อง
1: คอเอ๊ะเค
0: ถูกต้องกล่องนมนะคะมีประโยชน์มากมายถ้าเรามองเห็นนะคะอย่างเช่นลังของที่ใส่นมมาเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถเอามาดัดแปลงทำเป็นลิ้นชักใส่ของใส่หนังสือให้กับเด็กได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อชั้นพลาสติกให้สิ้นเปลืองนะคะในส่วนของสีเทียนนะคะแล้วก็ยังมีการนำสีเทียนที่เด็กๆใช้แล้วเหลือแท่งสั้นๆพอเอามาจับเนี่ยมันก็เกิดไม่ถนัดมือนะคะทีนี้เราก็ได้มีการดัดแปลงเอาไม้ไผ่ที่มีอยู่ในชุมชนของเราเนี่ยแหละค่ะเราก็สามารถเอาสีเทียนต่อเข้าไปแล้วก็ให้เด็กจับแล้วก็ระบายต่อได้สีที่ใช้ก็จะใช้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเขาคิดอยู่เสมอว่าถ้าเขามีข้าวสารหรือข้าวไว้สำหรับในการดำรงชีวิตเนี่ยเขาพอแล้วเขาไม่ต้องการอะไรมากคือมันเป็นวิถีชีวิตของเขาเพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาก็ต้องปลูกฝังเขาแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ต่อไปถ้าไม่ทำอย่างเงี้ยถ้าคอยไปซื้อข้าวนาแล้วใครจะอนุรักษ์พวกนี้ไว
3: ้ทำไมไม้ต้องยาว
4: สาเหตุที่ต้องใช้ด้ามยาวนี่เพราะว่า
3: พอเรากระแทกลงไปนี่เราไม่ต้องใช้แรงงัดมากนะตรงนี้มันทวงมันจะดีด
2: ก็ภูมิใจในจุดที่เขาอนุรักษ์วัฒนธรรมของเขาไว้นะซึ่งส่วนหนึ่งแล้วในฐานะที่ผมอยู่ตรงเนี้ยผมก็ต้องให้การสนับสนุนไม่อยากให้มันหายไป
0: ในด้านของความพอเพียงเนี่ยที่เรานำมาบูรณาการก็คือในเรื่องของความพอประมาณก็คือการรู้จักตัวเองรู้จักพื้นที่ที่เราอยู่นะคะเราให้เด็กมองไปรอบๆว่าในรอบๆตัวเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันเกิดประโยชน์ไหมเช่นเรายกตัวอย่างเรื่องของตอไม้นะคะเฟอร์นิเจอร์จากตอไม้สร้างจิตสำนึกให้เด็กนะคะรู้จักเห็นคุณค่าของสิ่งที่มันเหลือใช้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่นำมาใช้เนี่ยไฟมันก็จะไหม้แล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราให้เด็กมองเห็นจุดเล็กๆตรงนี้แม้กระทั่งว่ามันเป็นต้นไม้ตอไม้ที่ตายแล้วเนี่ยให้เด็กไปนำออกมาสร้างอาชีพให้กับตัวเองได้นะคะเราก็จึงได้ไปเชิญคุณลุงสุทัศน์สุขสถาพรชัยนะคะนับว่าเป็นผู้สูงอายุคนหนึ่งที่มีความรู้ในเรื่องของการทำไม้ทำอะไรพวกนี้นะคะคุณลุงท่านมาให้ความรู้กับเด็กนักเรียนด้วยความเต็มใจ
5: ขั้นแรกนะครับนะผมจะถามเด็กก่อนว่าสนใจจะต้องการทำโต๊ะต้องการทำเก้าอี้หรือเขาไปเห็นสิ่งใดที่เขาประทับใจเด็กเสนอความคิดเห็นพอได้ไอเดียเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ช่างติดต่อช่างนะครับ
2: สิ่งที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยผมว่าคุณครูเนี่ยสอนเด็กอยู่แล้วทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปูพื้นฐานในการประกอบอาชีพเขาจบจากตรงนี้ถึงแม้จะไม่ได้เรียนต่อจะไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงแต่ว่าจบจากโรงเรียนนี้เขามีอาชีพติดตัวไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งอาชีพคือในจุดตรงนี้โรงเรียนพยายามจะสนับสนุนและส่งเสริมให้เขารักและอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นตัวตนของเขาเช่นการดำรงชีวิตอยู่การละเล่นการประกอบอาชีพอะไรต่างๆเราพยายามปลูกฝังและให้เขาหวงแหนวัฒนธรรมตรงนี้ไว้
6: ต้องมีสมาธิด้วยนะคะเวลาทอไม่อย่างนั้นก็เนื้อผ้าจะไม่สม่ำเสมอ
7: มีทออะไรบ้าง
6: ก็จะมีทอย่ามแล้วก็จะมีทอเสื้ออันนี้คือของผู้ใหญ่นะนี่คือของเด็กๆอย่างหนู พื่อที่คนที่ยังไม่ได้แต่งงานต้องใส่อย่างนี้นะคะ
8: ส่วนสีเนี่ยแล้วแต่ใช่ไหมคะว่าจะใช้สีอะไรก็ได้
6: ค่ะ
8: ไม่จำเป็นต้องเป็นสีชมพูอย่างเดียว
6: ใช่แดงอย่างนี้ก็ได้แต่สีดำไม่ได้สีเขียวทั้งหมดไม่ได้ค่ะต้องแดง
8: สีดำเหรอคะ
6: ไม่ได้เลยผิดประเพณี
8: เกลือใส่สองช้อนโต๊ะแล้วใส่งาตามลงไปตามงาให้ละเอียดก่อนผู้หญิงก็ทำได้ถ้าข้าวเหนียวมันเย็นแล้วเนี่ยจะตำไม่ได้เพราะว่าข้าวเหนียวมันแข็งตัวมันจะตำไม่ออกต้องเป็นข้าวเหนียวร้อนๆเพราะนั้นยกข้าวเหนียวมาก็ต้องมาตำเลยส่วนมากก็จะใช้ในงานประเพณีงานมงคลงานรื่นเริงบางทีเย็นๆอย่างหน้าหนาวก็รวมกลุ่มกันก็มาตำทองโยกินออกแรงก็จะได้ความสามัคคีในหมู่ชุมชนนะคะเสร็จแล้วค่ะ
9: ยักยกมา
10: ร้อน
6: ตกร้อนสิเอาดึงสิดึงเต็ม
11: เอาไว้ร้อน
0: ตั้งแต่ได้มาสอนที่นี่นะคะประทับใจนักเรียนผู้ปกครองชุมชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเช่นงานตอไม้งานทอผ้างานตำมีสีนะคะชุมชนพร้อมที่จะช่วยเหลือ
12: นี่ผมก็มองดูว่ารุ่นหลังเนี่ยมาสอนหนังสือรู้แต่หนังสือเอาพวกกุนิเจอร์เนี่ยทำกุนิเจอร์โตมากอะไรมากมาทำชิงช้ามากอะไรมากอย่างนี้เขาก็ไม่รู้ผมคิดว่าเขาก็มีความรู้ติดตัวด้วยโตไปเนี่ยจะได้มีโอกาสอนาคตข้างหน้าเด็ก
2: แล้วผมก็จะสอนนักเรียนเสมอว่าเราเกิดอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเนี่ยเราต้องตอบแทนบุญคุณของประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยพระองค์ท่านทรงงานเหนื่อยเพื่อคนไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราจะทำให้พระองค์ท่านหายเหนื่อยได้ก็คือยึดแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็จะย้ำอยู่อย่างเงี้ยกับนักเรียนเสมอแล้วก็จะย้ำกับคณะครูให้ครูเนี่ยช่วยกันอบรมสั่งสอนลูกหลานของเราเนี่ยให้เป็นคนดีแทนบุญคุณผืนแผ่นดินไทย

0: งานที่เราทำมันจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยพวกเราก็เหนื่อยกันมากพอสมควรนะก็ยังไงก็ต้องนึกว่ามันเป็นงานสร้างคนให้แผ่นดินนะครับมันต้องเหนื่อยแน่
1: ๆสำหรับพันตำรวจโทสัมพันธ์ปทุมธนรักษ์สิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาโรงเรียนก็คือการพัฒนาคนและการสร้างโอกาสดีๆให้กับทุกชีวิตที่เติบโตในโรงเรียนแห่งนี้

0: โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทศึกษาสงเคราะห์ไม่เก็บค่าเล่าเรียนได้เกิดจากน้ำพระทัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น
1: สมเด็จพระเทพเนี่ยท่านก็เคยตัดว่าที่ท่านมาสร้างเรียนมัธยมราชทานนายาวเนี่ยไม่ใช่หน้าที่หรอกแต่สงสารเด็กแล้วก็พอสร้างแล้วก็มีคนมาช่วยกันแต่ตอนนี้ก็เด็กก็มีโอกาสค่อนข้างมากอันเนี้ยพวกเราเนี่ยมาเป็นคนสานต่อเราก็ต้องช่วยกันให้เต็มที
2: ่ผมเองนี่ก็เดิมเนี่ยผมสมัยผมเป็นชั้นประถวนเป็นพลตำรวจเนี่ยผมก็เคยเป็นครูโรงเรียนต่อชดมาก่อนนะก็เป็นครูโรงเรียนต่อชดถึง8ปีแล้วก็ถ้าย้อนไปอีกเนี่ยสมัยเด็กๆก็อยากเป็นครูพ่อแม่ก็อยากให้เป็นครูแล้วก็พอจบม.6ก็ไปสอบเข้าครูไม่ได้เข้าโรงเรียนฝึกหัดครูไม่ได้ก็เลยมาเป็นตำรวจเป็นตำรวจตระเวนชายแดนพอดีมีโรงเรียนต่อชดเปิดไม่มีตำรวจสมัครเป็นครูเพราะเอิญผมเป็นตำรวจหนุ่มรุ่นแรกนะฮะที่สมัครจะเรียกว่าเป็นคนแรกก็ได้ตำรวจหนุ่มคนแรกในกองกับก็ได้ที่ไปเป็นครูสมัครไปเป็นครูก็เติบโตมาทางครูตลอดนะสมสอบพกสได้พมคบครุศาสตร์บัณฑิตนะฮะผมจบครุศาสตร์บัณฑิตเอกเทคโนโลยีทางการศึกษาแล้วก็พอเปิดโรงเรียนนี้ก็สเปคก็ตรงพอดีเลย
0: จากปีพุทธศักราช2541ปีแรกของการก่อตั้งโรงเรียนปีเดียวกับการเริ่มต้นชีวิตผู้อำนวยการโรงเรียนพันตำรวจโทสัมพันธ์ก็ได้อุทิศเวลาร่วม13ปีแล้วในการพัฒนาโรงเรียนแห่งนี
2: ้เราเห็นว่าชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนที่ขาดโอกาสมาก่อนแล้วก็เมื่อได้โอกาสเนี่ยก็อยากจะให้เขาได้โอกาสมากยิ่งขึ้นเด็กที่จบไปเนี่ยพร้อมที่จะรับได้ทุกสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจหรือสังคม
0: ความมุ่งหวังที่อยากเห็นความยั่งยืนของชุมชนและความมั่นคงในชีวิตของนักเรียนจึงนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสที่ดีและหลากหลายในการประกอบอาชีพ
2: จัดการเรียนเนี่ยโดยจัดเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มวิทย์คณิตกลุ่มสองก็กลุ่มเป็นศิลป์ทั่วไปกลุ่มศิลป์ทั่วไปนี่ก็จะเน้นอาชีพเด็กที่เนี่ยก็เป็นเด็กบ้านนอกลำพังการเรียนในสายสามัญเนี่ยผมว่ามันยังไม่พอมันยังไม่พอซึ่งจะไปต่อสู้กับคนข้างนอกก็คงจะค่อนข้างจะลำบากก็เลยเน้นอาชีพให้มากขึ้นเราได้รับการช่วยเหลือจากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเนี่ยให้เครื่องยนต์กลไกรถยนต์แล้วก็เครื่องซ่อมบำรุงต่างๆเพราะนั้นตรงเนี้ยจะเป็นฐานการเรียนงานช่างที่สมบูรณ์ที่สุดโดยเด็กเนี่ยจะได้เรียนช่างพื้นฐานช่างเชื่อมไฟฟ้าเชื่อมแก๊สช่างยนต์เล็กใหญ่และการซ่อมบำรุงแล้วรวมทั้งคาแคร์ซึ่งครบวงจรและนอกจากนั้นก็ยังได้รับโอกาสจากบริษัทโตโยต้านักเรียนที่จบม.6นี่ก็ถ้าต้องการจะทำงานก็บริษัทโตโยต้าก็รับแล้วก็ยังให้ทุนไปเรียนต่อในโรงเรียนเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าอีกปีละ3คนบ้าง4คนบ้างปัจจุบันนี้ก็ยังช่วยเหลืออยู่
0: นอกจากนักเรียนจะมีโอกาสศึกษางานช่างประเภทต่างๆแล้วในหลักสูตรนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการเกษตรและการประมงอยู่ด้วย
2: ตรงนี้จะเป็นประมงแบบครบวงจรเราได้ทำตั้งแต่การขยายพันธุ์ปลาเองผสมเทียม
3: ถ้าเป็นปลาเพศผู้จะดูจากตรงไหนคะ
4: ดูจากตรงคางตรงท้อง
3: คางมันเป็นดูยังไง
4: สีแดง
3: ๆเป็นสีแดงแล้วดูตรง
4: แล้วดูติ่งเพศ
3: ติ่งเพศ
2: ก็ทำให้เกิดอาชีพทำเป็นฟาร์มเล็กๆขึ้น

0: ครูที่นี่นะฮะเราจ้างตรงกับวิชาเอกทุกคนเราจะไม่จ้างสะเปะสะปะ
1: คือตัวเองอ่ะเคยเรียนเกษตรที่นี่แล้วก็ได้พอได้ไปเรียนก็อยากจะนำความรู้ที่มาที่ได้มาเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับเด็กนะคะเพราะว่าตอนที่ตัวเองเรียนเนี่ยรู้สึกจะขาดแคลนครูด้านนี้นะคะก็เลยอยากให้เด็กเขาได้รู้ในสิ่งที่เรารู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปได้
0: จากการจัดการเรียนการสอนตรงนี้เราก็ดูว่าเราก็คล้ายๆกับอาชีวะนะไม่ว่าจะงานช่างก็ดีการทำนาการทำฟาร์มต่างๆเนี่ยก็คล้ายๆอาชีวะค่อนข้างมากเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้างั้นเราจะขอเทียบวุฒิปวช.ด้วยได้ไหมก็ไปปรึกษากับทางสำนักงานอาชีวศึกษาทางท่านผู้หลักผู้ใหญ่ทางกระทรวงก็ส่งลงมาดู

0: สองคนลงมาดูมาดูก็ปรากฏว่าก็ใจก็ให้บอกว่าให้สามารถเทียบโอนวุฒิปวช.ได้ก็เลยได้ลงนามความร่วมมือกันกับสำนักงานอาชีวศึกษาแล้วก็ฟาร์มสงพันปลานะครับกับโรงเรียนเป็น3ฝ่ายจัดการศึกษาร่วมกันทำให้โรงเรียนเนี่ยเด็กกลุ่มเรียนสายศิลป์ทั่วไปหรือสายเน้นอาชีพเนี่ยเขาจะได้วุฒิ2ใบคือได้วุฒิสามัญ1ใบม .6 กับวุฒิปวช.อีก1ใบ
1: สิ่งที่ผู้อำนวยการเชื่อมั่นก็คือนักเรียนเหล่านี้เมื่อถึงวันที่ก้าวเดินออกไปจากโรงเรียนพวกเขาจะต้องก้าวไปอย่างมีทิศทางและไปในทางที่ดีแต่บางครั้งเรื่องของโอกาสก็กลับกลายเป็นปัญหาที่ผู้อำนวยการนักบริหารโอกาสต้องหาทางแก้ไข
0: ครูที่มาอยู่ที่นี่ผมว่าเขาได้ความรู้ไปด้วยที่นี่เหมือนโรงเรียนฝึกหัดครูเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องครูนะฮะคือครูที่นี่จะไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูไปเยอะนะฮะปีนี้ก็สอบติดไป9คนค่อยๆทยอยเรียกไปเรื่อยแล้วก็เราก็ต้องหาครูใหม่มาเรื่อยเราก็ไม่ได้ทุกข์มากอะไรแล้วนะครับเราไม่กีดกันที่ครูจะไปสอบบรรจุแต่เราก็พยายามปัจจุบันนี้เราได้พูดคุยกับนักเรียนของเราเนี่ยว่าเราอยากจะให้เขากลับมารับใช้บ้านเกิดของตัวเองนี่ไม่ใช่หมายถึงครูอย่างเดียวนะฮะหมายถึงอื่นๆในพื้นที่นี้ด้วยนะฮะยกตัวอย่างนะฮะปัญหาในพื้นที่นอกจากครูแล้วเนี่ยอย่างเช่นอนามัยเนี่ยเดิมมันเป็นธุรกันดารมากพื้นที่เส้นทางก็จะเป็นลูกหลังค่อนยาวไกลใครมาอยู่ก็ลำบากใครที่มาอยู่อนามัยที่เนี้ยอยู่ไม่นานก็ต้องขอย้ายก็ทำให้มีปัญหาเรื่องบุคลากรพอสมควรก็เลยได้คุยกับผู้ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขตว่าเราจะแก้ปัญหาไงก็คุยกันว่าเอ๊ะถ้าเราเอาเด็กของเราเนี่ยกลับมารับใช้บ้านเกิดตัวเองเนี่ยมันน่าจะแก้ปัญหาตัวนี้ได้ก็เลยต้องเสริมให้ไปเรียนสาธารณสุขแล้วก็กลับมาอยู่ในที่อนามัยที่นี่รุ่นต่อๆไปก็ทยอยไปเรียนให้ไปเรียนโดยการสนับสนุนทางโรงพยาบาลด้วยคุยกันหลายฝ่ายแล้วก็เริ่มทยอยกลับเข้ามาปัจจุบันปัญหาตรงนั้นก็หมดไป
2: ก็อยากจะขอบคุณท่านอาจารย์ใหญ่อะค่ะที่ให้โอกาสหนูได้มีอนาคตที่ดีได้เรียนในทางที่ดีอะค่ะแล้วก็สามารถกลับมารับใช้ชุมชนของตัวเองอยู่ที่บ้านเราถึงแม้ว่าจะลำบากหรือว่าธุระการดายังไงเราก็เคยอยู่มาตั้งแต่เด็กจนโตมาป่านนี้ก็อยากจะดูแลเรื่องสุขภาพหรือว่าแม้กระทั่งพ่อแม่เราเนี้ยค่ะเราก็จะได้ดูแลอย่างใกล้ชิดหน่อยค่ะ
3: จะตอบแทนบุญคุณของสมเด็จพระเทพนะคะโดยที่จะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็รักษาผู้ป่วยด้วยความเต็มใจอะค่ะ
0: สำหรับครูเราเนี่ยเราก็ได้ติดเก่าเริ่มทยอยกลับเข้ามาเป็นครูส่วนหนึ่งก็เริ่มให้ไปเรียนตอนนี้ก็ไปเรียนแล้วที่จะกลับมาอีกปีหน้าอีกปีเดียวก็ไปเรียนฝึกงานอีกปีเดียวก็จะกลับมาอีกคนหนึ่งแล้วก็ชุดรุ่นหลังๆก็หลายคนที่จะกลับมานี่เราวางแผนที่ไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตในส่วนโรงเรียนประถมก็กลับมาในรูปของครุฑทยาทเป็นตำรวจตระเวนชายแดนกลับมาที่โรงเรียนนี้ก็กลับมาแล้วคนหนึ่ง
4: ก็สำหรับผมนะครับก็เป็นนักเรียนคนหนึ่งที่จบจากที่นี่นะครับรักแล้วก็ผูกพันกับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับได้ให้และสร้างโอกาสให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสเยอะแยะมากมายนะครับผมก็เลยอยากที่จะสร้างโอกาสในจุดนั้นบ้างนะครับ
0: คนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งในอนาคตคิดว่าจะเป็นตัวหลักๆได้อย่างดีทีเดียว
1: ในวันนี้วันที่ผ่านพ้นช่วงเกษียณอายุราชการแล้วแต่พันตำรวจโทสัมพันธ์ก็ยังคงมีพลังในการทำงานและมองหาโอกาสใหม่ๆในทุกๆวันเพื่อครูและนักเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ต่อไป
0: มีความคิดอย่างหนึ่งว่าชีวิตเราเนี่ยมันเหลือน้อยแล้วเนี่ยก็ควรจะใช้ทำอะไรให้ได้มากที่สุดก็เลยไม่คิดที่จะให้มีเวลาว่างจะคิดอะไรต่ออะไรไปเรื่อยเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนให้นักเรียนได้ประโยชน์ให้มากที่สุดรวมทั้งชุมชนด้วยปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้ถอยในเรื่องความคิดถึงว่ามันคิดว่ามันอีกไม่กี่วันแล้วเนี่ยอีกไม่นานแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปแต่ตราบใดที่ยังทำได้อยู่ก็จะพยายามทำให้ได้ให้ดีที่สุดนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะ

โมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล m กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v 1มีแรงคงที่ f มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า t ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น v 2เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก f เท่ากับ ma เมื่อ a คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา v 2ลบ v 1หารเดลต้า t นำค่า a แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ f จะมีค่าเท่ากับเดลต้า p หารด้วยเดลต้า t การโดนและแรงโดนเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน f เท่ากับ m v 2ลบ v 1ส่วนด้วยเดลต้า t จัดรูปใหม่ได้เป็น f เดลต้า t มีค่าเท่ากับ m v 2ลบ m v 1หรือเท่ากับเดลต้า p ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการโดนมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงดลมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ 2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการโดนและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการโดนได้จาก i เท่ากับเดลต้า p หรือเท่ากับ pf ลบ pi เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก f เท่ากับเดลต้า p หารเดลต้า t เมื่อเดลต้า t ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่าเดลต้า t และเดลต้า p ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ f เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น p เท่ากับ mv เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f

0: F จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1I บวก M2 V2I เท่ากับ M1 V1F บวก M2 V2F และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1I กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2I กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1F กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2F ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VFกรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1I บวก M2 V2I เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1 เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1F และ V2F เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน X และแกน Y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว V1F เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน X ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว V1F ตามแนวแกน X และ Y ได้เป็น V1F cos theta และ V1F sin theta ในทำนองเดียวกัน V2F เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน Y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว V2F ตามแนวแกน X และแกน Y ได้เป็น V2F cos phi และลบ V2F sin phi ซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ Yจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน X จะได้ M1 V1I เท่ากับ M1 V1F cos theta บวก M2 V2F cos phi สำหรับแกน Y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน Y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ M1 V1F sin theta ลบ M2 V2F sin phi ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมุติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน X ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ M1 V1I หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว VF ทำมุมเซต้ากับแกน X ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น M1 บวก M2 VF cos theta แทนค่าจากโจทย์ M1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม V1I เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ M2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน Y จะได้ M2 V2I เท่ากับ M1 บวก M2 VF sin theta จากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่า ภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ปัญหาเด็กเร่ร่อนที่เราเห็นทุกวันก็คือเด็กพวกนี้มีความเสี่ยงในการที่เขาจะใช้ชีวิตหรือว่าถูกหลอกลวงได้ง่ายเราไม่สามารถที่จะช่วยเด็กได้ทั้งหมดแต่เราสามารถที่จะให้ความรู้เขาได้

0: ก่อนเนี่ยมันจะไม่มีเด็กมาขายดอกไม้เท่าไหร่นักหรอกส่วนใหญ่มันก็จะโตหน่อยหรือไม่ก็คนแก่ไปเลยเฮ้ยถ้าเด็กพวกนี้ถ้าเขาโตแล้วมันไปไหนตอนนั้นเรานั่งคุยกันก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะเปิดบ้านสักหลังนึงเพื่อที่จะเอาเด็กกลุ่มนี้มาขัดแล้วมาเกลาให้เวลาสำหรับเขา24ชั่วโมงเพื่อเราอยากจะรู้ว่าเด็กกลุ่มนี้เราจะช่วยไหวไหม
1: เราทำการทดสอบยัง
2: ทำเขียนตามคำบอกเลย
1: ทำได้ใช่ไหม
2: ยังเมื่อวาน
1: 7คะแนน
2: ได้7ค่ะ
1: ดีมาก
2: หนูไม่น่าเชื่อนะว่าเขียนคำว่าเพื่อนได
1: ้ในช่วงปี2540นะครับเราก็มาตั้งองค์กรชื่อกลุ่มอาสาพัฒนาเด็กครับพอดีทีมเราเองก็สนใจงานประเด็นเรื่องศิลปะด้วยเรามองว่าการทำงานศิลปะเนี่ยมันจะช่วยปรับพฤติกรรมเด็กในแง่ของการลดความก้าวร้าวการฝึกสมาธิการฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับเด็กกลุ่มนี้ได้เพราะว่าบางทีเด็กอาจจะไม่พร้อมที่จะเรียนหนังสือในระบบเราจะใช้กระบวนการศิลปะเนี่ยค่อยๆปรับพฤติกรรมเด็กอย่างบางทีมีสื่อมีอะไรเงี้ยที่เด็กทำเนี่ยครับมีกิจกรรมศิลปะเนี่ยเราก็จะติดโชว์เพราะว่าเราอยากจะให้เด็กภาคภูมิใจในตัวเองเพราะว่าเขาได้มีผลงานที่ทำแล้วก็เอามาติดให้เพื่อนๆหรือว่าคนทั่วไปได้ดูอะไรเงี้ยซึ่งพอเราทำงานเป็นระยะหนึ่งเนี่ยก็จะมีกลุ่มเด็กที่เขาพอจะมีฝีมือแล้วก็ตั้งใจทำนะครับเราก็จะคัดเลือกงานเนี่ยที่เด็กทำเนี่ยไปขาย
3: ที่นี่ชื่อว่าร้านดอเด็กนะครับเป็นร้านขายผลงานของเด็กเป็นรายได้ให้กับเด็กแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ต้องการที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไปได้

0: ทำกับอาสาเด็กนี่นานหรือยังครับ
1: ก็ประมาณตั้งแต่อายุ11อะค่ะมีพี่ๆเขาเกี่ยวกับกลุ่มอาสาเนี่ยค่ะเขามาลงพื้นที่แล้วก็จัดเด็กวาดรูปตามถนนนั่นน่ะแล้วหนูก็เดินขายดอกแล้วก็หนูก็เห็นเด็กเยอะก็เลยเอาไปเข้าไปดูว่าทำอะไรกันจะมีผ้าสีขาวๆปูไว้ที่ถนนใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กวาดรูปตามใจชอบของตัวเองแล้วหนูก็คิดว่าหนูก็อยากจะวาดเห็นเด็กเขาวาดก็เลยได้รู้จักกับคุณน้ำเขาที่นั่น
2: จริงๆแล้วเราก็เชื่ออย่างเดียวกันกับครูเอกก็คือเราถึงพยายามจะทำศูนย์ที่ให้บริการเด็กเพราะเราเชื่อว่าเด็กพวกนี้ถ้าเราให้โอกาสเขาในเรื่องของการมาได้เรียนรู้เนี่ยเขาจะได้ทักษะอะไรไปได
1: ้หนูไปอยู่กับคุณน้าใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ช่วยแม่ขายดอกแบบนี้แม่ก็จะตามเอากลับไปให้ไปช่วยหาเงินแม่ตอนนั้นแม่ก็เล่นยาด้วยอะค่ะก็เลยถ้าไม่มีน้องหรือว่าไม่มีหนูเนี่ยก็ไม่มีเงินที่ไปซื้อยามาเล่นอะไรเงี้ยก็แม่ก็พยายามบอกคนนู้นทีบอกคนนี้ทีว่าเห็นหนูไหมแล้วก็ถ้าเห็นอ่ะเอากลับมาด้วยอย่างเงี้ย
0: ที่นี่ไม่มีโปรหนึ่งโปรสอง
3: ก็เราก็จะแบ่งเหมือนกันค่ะเราจะแบ่งช่วงอายุแล้วก็ความสามารถของน้องเขาว่ามีประมาณไหนอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้องที่เขียนได้นิดนึงเราก็จะเอามาช่วงนึงแล้วก็แบบน้องที่เขียนไม่ได้ก็เราก็จะเอาไปอยู่อีกที่นึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สอนอะไร
0: ทำไมถึงคิดว่าอยากสอนเด็ก
3: ก็อยากจะให้น้องเขาอ่านได้อย่างเงี้ยค่ะแบบเวลาออกไปข้างนอกก็เวลาเขาเขียนป้ายอะไรติดอย่างนี้ไว้ก็เขาก็จะได้รู้ไงคะว่าเขาเขียนว่าอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้เขียนชื่อตัวเองเป็นด้วยอย่างเงี้ยเป็นเวลาไปไหนมาไหนก็จะได้ไม่ต้องแบบเขียนตัวเองเขียนชื่อไม่เป็นนะอายเขาจังเลยอะไรประมาณเนี้ย
4: อ่านได้ไหมครับนี่อ่านได้ไหมอ่านได้ยัง
5: อ่านได้สิครับ
4: อ่านว่าอะไรครับ
5: สะกดให้ฟังเลย
4: อาย
6: เด็กคนไหนที่อยากจะเรียนหนังสือเนี่ยพออยู่กับเราช่วงหนึ่งเนี่ยอยากจะเรียนหนังสือเราก็จะส่งเข้าเรียนในระบบโรงเรียนของรัฐบาลนะครับคือจุดหนึ่งก็คือเราก็จะเตรียมความพร้อมหรือว่าปรับพฤติกรรมเด็กระดับหนึ่งก่อน
2: อันดับแรกที่ทำให้เราเห็นว่าสภาพของเด็กจะเริ่มดีขึ้นเนี่ยพี่บอกกับเด็กเลยว่าจริงๆไม่ได้ดีขึ้นจากการที่เด็กเรียนเก่งพี่มองว่าถ้าเด็กเรียนรู้สังคมได้เนี่ยสังคมให้โอกาสกับเขาเขาไม่ต้องเรียนเก่งก็ได้แต่เขาเป็นคนดีของสังคมพี่มองอย่างนี้

0: นี่นี่แค่ปัญหาเดียวนะปัญหาเด็กเร่ร่อนอย่างเดียวเร่ร่อนขอทานแต่พอมาอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันมารู้ว่าอ้อปัญหาที่ซับซ้อนต่อมาก็คือเด็กพวกนี้มีความเสี่ยงในการที่เขาจะไปใช้ชีวิตหรือว่าถูกหลอกถูกลวงไปขายหรือว่าไปทำอาชีพอื่นได้ง่ายตอนนั้นสถานการณ์ดังมากเมื่อปี36ก็คือเด็กเร่ร่อนเชียงใหม่ติดเอดอันดับหนึ่งของประเทศ
1: เฮ้ยแล้วก็พิงค์ไปไหนพิงค์อ่ะ
2: พิงค์ที่บ้านอยู่บ้านนะจะออกมาหาเปิ้ล
1: มีก่อนยางอ่ะยางมีทุกวันอยู่แล้ว
2: เปิ้ลน่ะมามี
1: เวลาจะไปไหนตัวเขาอ่ะ
3: แกซื้อรอ
1: ง่ายกว่าเนาะเออเดี๋ยวก่อนไอ้อู้เรื่องลูกเขาก่อนป่อของลูกเขาที่เป็นฝรั่งมันรู้หรือยังว่าลูกมันถ้ามันคิดยังไง
3: มันบอกว่าตามมันเชื่อไอ้
1: จ้ะแล้วมันบอกฮะมันอยากจะลูกไปมันบอกมี
3: มาเพราะว่ามันใช้เป็นแท้ไงมันบอกให้เอาลูก
1: มันใช่กำลังคิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีลูกแท้เขายืนยันว่าลูกมันแท้เนี่ยละอ่อนอ่ะสบายเลยนะจะบอก

0: กลุ่มอาสาพัฒนาเด็กครับก็ได้รับทุนสนับสนุนครั้งแรกจากยูนิเซฟมีทุนเรื่องของการทำงานป้องกันโรคเอดส์นะครับเข้ามาเป็นทุนเริ่มแรกนะครับเราก็ใช้วิธีการกระบวนการภาคสนามก็คือเราจะต้องเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับเด็กก็จะมีงานครูข้างถนนอะไรเงี้ยเข้าไปสอนหนังสือเด็กเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้เขาไว้วางใจกับเราอะไรเงี้ย
1: เวลาเรามาเขาเนี่ยเราจะไม่บอกว่าเรามาทำงานอะไรอยู่ยังไงเราก็มาอยู่ของเราทุกๆวันทุกๆวันจนมากลายเป็นคนคนหนึ่งในพื้นที่เราพอเรามาเจอปุ๊บเราก็จะรู้ทุกอย่างเลยรู้ทุกอย่างคุยกันทำความรู้จักกันมันก็จะทำให้เราเห็นอะเห็นดีกว่าเราไปถามเขาตรงๆว่าเฮ้ยมีปัญหาอะไรไหมมันก็อุ๊ยอะไรมันก็ไม่รู้ดีถ้าเรามาทุกวันเราก็จะเห็นเอง
2: เราไม่ต้องแบบไปเน้นว่าตัวเราเนี่ยคือคนที่มาให้ข้อมูลตัวเราเป็นคนที่มาเสริมทักษะให้เด็กแต่ตัวเราคิดว่าตัวเราแบบมาเป็นเพื่อนเขาดีกว่ามาสนุกสนานเงี้ยบางทีก็คุยเล่นและอย่างหนึ่งมันจะได้เป็นการที่แบบดูไม่น่าเบื่อสำหรับตัวเขาเองถ้าเกิดบางทีเรามาแล้วเราจมปลักคุยกับเขาอยู่ตรงนั้นน่ะบางทีแบบว่าแทนที่เขาจะได้เงินแบบแขกกำลังมาอย่างงี้ใช่ไหมครับก็เหมือนว่าโอกาสเขาหายไปแล้วเขาจะเป็นอะไรที่แบบเวลาเรามาปุ๊บเขาจะลุกหนีเขาจะลุกหนีทันทีอย่างเงี้ยงามเนาะใจพี่ยับไปตรงไหนใจพี่ยับไปตรงไหน
3: หนูต้องใช้อยู่แล้ว
2: ต้องใช้นะต้องใช้ไม่ใช้ไม่ได้นะ
3: รัก
2: อนาคตที่จะเป็นกระเทยแก่ต่อไปก็คือต้องใช้นะ
3: กระเทยแก
2: ่ไอ้หรออยากได้หรือเปล่าจริงนะได้ไปต้องใช้นะ
1: เราไม่ต้องการให้เขาเป็นคนดีจนชนิดที่ว่าแบบเป็นแบบคนดีโคตรดีเลยเงี้ยแต่เราขอให้เขาอยู่รู้ก็พอว่าจะไม่ทำอะไรใครเดือดร้อนแล้วก็ตัวเองจะทำยังไงให้ตัวเองปลอดภัยแล้วก็ตัวเองมีโอกาสคิดว่าให้ตัวเขาเองเนี่ยว่าอย่าไปคิดว่าตัวเองไม่มีโอกาสคิดว่าตัวเองเปลี่ยนได้เมื่อไหร่ก็ได้
4: ตอนนั้นเนี่ยปัญหาที่เราเห็นชัดเจนมากที่สุดคือช่วง4เกมการจัดการของภาครัฐเขาใช้วิธีการจับแล้วส่งไปไกลๆเขาไม่ได้สนใจว่าคนจะเป็นยังไงแต่เขาสนใจแค่ว่าการท่องเที่ยวจะเป็นยังไงความสวยหรูตอนนั้นเด็กเราโดนจับไป9คนจนไปเจอที่สุดเจอที่ระยองแล้วภาพที่เราเห็นก็คือว่าเด็กอ่ะเขาควรจะได้รับการปกป้องคุ้มครองไม่ใช่หรอ
2: วันนี้เอกจะเอาสื่อมาใช่ไหมครับก็คือจะให้เขาเกี่ยวกับสิทธิเด็กนะครับเด็กคือใครให้เขารู้ว่าถ้าเกิดสมมติตัวเขาถูกกระทำขึ้นมาแล้วเขาจะต้องหาใครช่วยได้มั่งหรือว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรได้หรือว่าบางทีเขาไม่กล้าแต่ที่จริงแล้วสิทธิ์เขาต้องควรคนที่จะได้รับมีใครเคยมาร่วมเกินเราหรือที่เขาบอกมายินยอมก็ว่าถึงจะยินยอมหัวจ้างมีหรอมีไหมครับผมอันนั้นแหละเขาห้องว่าล่วงละเมิดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีใครมาล่วงละเมิดเขาเนี่ยเขาสามารถแจ้งได้เลยเพราะตามหลักแล้วอ่ะกฎหมายอ่ะเขาคุ้มครองเราอยู่แล้ว
1: อย่างเราทำงานเองเนี่ยวันไหนถ้าเรามีทุนเรามีเงินเราก็ยังทำกันได้อยู่แค่นั้นอ่ะแต่พอหมดเงินหมดทุนไปเราก็ไม่มีอยากให้ภาครัฐลงมาทำงานตรงนี้คือไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียวครับอยากให้ภาครัฐลงพื้นที่บ้างหรือว่าลงมาทำงานในพื้นที่จะได้เห็นเพราะภาครัฐเนี่ยถ้าเจอเด็กปุ๊บมีปัญหาปุ๊บส่งได้เลยช่วยได้เลยคือมันเข้มแข็งกว่าเราเยอะ
5: ผมยื่นออกพวกความรู้ไง
2: เนี่ยพวกนี้บางทีเขาจะรู้นะแต่เป็นแนวออกขี้เล่นพวกเนี้ยออกแนวเหมือนกับว่าโชว์สาวคนเราอ่ะต่อให้พูดเป็นร้อยครั้งพันครั้งอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดหรอกมันขึ้นอยู่กับคนอ่ะที่ว่าจะทำหรือไม่ทำอ่ะก็ใช่ไหมเออนั่นแหละเราพูดไปสักสิบครั้งมันก็เบื่อเราสักสิบคนเงี้ยบางทีเราพูดไปครั้งเดียวแต่มันดันทำครั้งเดียวที่เราพูดอ่ะมันก็จะได้รู้ว่าเออสิ่งที่พี่เขาพูดมาก็เป็นความจริงนะก่อนที่เอกจะมารู้จักกับครูน้ำกับครูเอกหรือว่ามูลนิธิอาสาพัฒนาเด็กใช่ไหมครับเอกก็เป็นเด็กตอนนั้นอายุประมาณสัก14 15แต่ก็มีปัญหาเริ่มติดเพื่อนเริ่มเที่ยวเริ่มรู้จักคำว่าดิสโกเทคเริ่มกินเหล้าเริ่มรู้จักบุหรี่เริ่มรู้จักการขายบริการแล้วเอกก็รู้จักเพื่อนโบราณท่าแพประมาณคน2คนเงี้ยแล้วก็จับจังหวะที่ว่าครูน้ำเขามาทำกิจกรรมกับพวกเด็กๆพอดีพอแกเจอเอกปุ๊บแกก็เอาเป็นไงแกก็ถามปุ๊บตอนแรกเอกก็ไม่ค่อยกล้าไม่แต่คือรู้ว่าอ๋อเขามาสอนทักษะ

0: แบบนี้นะเรื่องการป้องกันโรคเอดส์แล้วก็ที่แกเป็นกันเองแกเป็นอะไรที่แบบทุ่มเทนะครับลุยถึงไหนถึงกันเลยบ้านไม่ว่าบ้านเด็กจะอยู่ในป่าในห้วยที่ลงเลยไปหมดมันเป็นความเหมือนว่าความผูกพันแต่พี่เรารู้สึกว่าเราผูกพันกับใครคนหนึ่งรู้สึกว่าเราอยู่ใกล้เขาแล้วมีความสุขนะเอกก็เริ่มเปิดใจว่าเป็นอ่าของเอกเป็นอย่างนี้นะ
1: ถ้าเรามองว่าเขาเป็นปัญหาถ้าเราเอาปัญหานี้มานั่งแก้ไขโอเคมันอาจจะไม่ได้พุ่งปี๊ดไปถึงว่าโอ้โหเขาจะดีเลิศเลอไปถึงระดับไหนแต่แน่นอนอ่ะเขาจะดีได้จากการขาดของเรา
0: อดีตคือสิ่งที่สอนเรามาเราก็เห็นน้องๆพวกนี้เราก็เลยรู้ว่าน้องๆไม่ได้เจออะไรมั่งเด็กคนนี้เป็นแบบนี้นะเอกเลยรู้สึกว่าอยากจะทำมูลนิธินี้ด้วยใจ
1: สภาพที่เราเห็นทุกวันในขณะที่เราเป็นครูข้างถนนเนี่ยเกิดคำถามขึ้นทุกวันเลยว่าทำไมเราเปิดบ้านแล้วเราช่วยเด็กแล้วช่วยไม่หมดสักทีทำไมถึงมีเด็กอีกอายุน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเข้ามาขายดอกไม้ที่เชียงใหม่เราจะทำยังไงเนาะพี่ก็เลยคิดว่าเราต้องหาข้อมูลก่อนว่าเด็กพวกนี้มาจากที่ไหนแล้วเราก็พบว่า 90% นะของเด็กในขณะนั้นเนี่ยที่มากันเป็นกลุ่มใหญ่เลยมาจากแม่สาย

สภาพที่เราเห็นทุกวันในขณะที่เราเป็นครูข้างถนนที่เชียงใหม่เนี่ยคือทำไมเราช่วยไม่หมดสักทีทำไมถึงมีเด็กอีกแล้วเราก็พบว่า 90% นะของเด็กในขณะนั้นเนี่ยที่มากันเป็นกลุ่มใหญ่มาจากแม่สาย

0: ปัญหาเด็กเร่ร่อนที่เชียงใหม่ไม่ใช่ว่าเราแก้ไขไม่ได้นะเราเอามาเกาเขาชะได้แต่ถามว่าไอ้คนที่หลั่งไหลเข้ามาอีกเนี่ยที่มาตลอดเนี่ยเราจะทำยังไงเราต้องรับมือตลอดเลยเหรอเหมือนกับเราเป็นจุดสุดท้ายสำหรับเขาเราไม่อยากให้เห็นภาพนี้วิธีการคูข้างถนนที่เชียงใหม่เราใช้ไม่ได้เลยเราต้องทิ้งเกือบหมดนะสภาพปัญหามันแตกต่างกับที่นี่เหลือเกินอะคนละฟ้ากับดินที่นี่เป็นเรื่องของการไม่รู้เลยว่าสิทธิมนุษยชนคืออะไรอะชีวิตไม่รู้อยู่รอดปลอดภัยยังไงไม่รู้แล้วเราก็พบว่าคนพวกนี้เป็นคนไร้สัญชาติทั้งสิ้นคนทำงานชายแดนนี่ลำบากตรงนี้นะปัญหาเห็นทุกวันแต่แก้ไขไม่ได้ถ้าแก้ไขปุ๊บนั่นเหมือนเราชนต่อเราจะชนกับอะไรเราจะชนกับกฎหมายถ้าเราไปช่วยเฮ้ยเราก็ผิดอีกเราก็โดนจับอีกแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยพี่โชคดีว่าเราเคยทำข้อมูลเรื่องสิทธิเด็กใช่ไหมงานสิทธิเด็กพี่ได้ตัวนี้นะถ้าสิทธิเด็กที่อนุสัญญาที่เราเซ็นไปเนี่ยมันไม่ยิ่งใหญ่พอนายกจะเซ็นทำไมเพราะในนั้นมันไม่ได้บ่งบอกนี่ว่าเด็กต้องเป็นชาติไทยพี่ก็เริ่มจากจุดนี้ว่าพี่จะทำงานเพื่อสนองกับการช่วยเหลือเด็กในเรื่องของให้เด็กได้สิทธิ
1: เราเป็น
2: พม่า
1: ตอนแรกเราอยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่ที่แม่สายค่ะ
1: แล้วยังไงเราทำอะไรอยู่ที่นั่นตอนนั้น

0: ตื่นมากินข้าวเสร็จแล้วก็ไปช่วยแม่ขายของอะไรนี่ค่ะขายดอกไม้ค่ะ
1: เรามีพี่น้องกันเยอะไหม
0: ตอนแรกเยอะค่ะแต่ตายไปแล้วค่ะตายไป2คนค่ะ
1: เหลือกี่คน
0: เหลือ6คน
1: มีพี่น้องคนอื่นไปขอทานบ้างไหม
0: มีค่ะ
2: เขาไม่มีบัตรทั้ง2ประเทศนะไม่สนใจเด็กตัวเล็กๆเองอ่ะอายุน้อยมากอ่ะตั้งแต่2ขวบยังไม่ถึงมั่งเดินได้แม่ก็ให้ของเงินแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องปลูกฝังกันตั้งแต่ความเป็นมนุษย์ชัดให้มันชัดเจนเลยในชายแดนว่าถึงคุณจะเป็นคนไม่มีสัญชาติแต่คุณก็เป็นมนุษย์นะ

0: สยามอาจิซงว่าวัน
1: เท่าไหร่
2: 18ค่ะ
3: นี่โอ้ตลอดมาชิ
0: มหูเลเซียเนี่ยเลยอยู่ได้3ปีล่ะมันตีนเดียวล่ะมันตีนเดียวล่ะบาพี่โลหรอคะ
3: เราใช้ไม่ยากเลย
0: ว่าไปเรียนหนังสือไหมเขาไม่มีเวลาเรียนหนังสือมาขายดอกไม้

0: แล้วอย่างงานของเรานี่คือทำอะไรบ้าง
1: งานจุนนาเหรอสอนหนังสือเด็กแล้วก็ลงพื้นที
0: ่ให้กับเด็กที่
1: เด็กที่มาเรียนหนังสือเรา
0: เป็นเด็ก
1: เด็ก
0: ฝั่งไหน
1: เด็กฝั่งพม่าค่ะ
0: ก็คืองานของคุณน้ำจะเป็นสองฝั่งเลยแล้ว
1: สองฝั่งค่ะคุณน้ำแบ่งไว้สองฝั่ง
0: เขาบอกว่าไงครับคุณน้ำทำไมเขาถึงทำสองฝั่ง
1: อ๋อบางคนเด็กมันทำมาไม่ได้แล้วก็บางคนก็ทำงานกลางวันเพราะแบบนี้คุณนับก็ปลูกสองที่ไม่เปิดนี่กลัวเด็กๆเขาไม่ได้เรียนหนังสือ
2: ถ้ามันปิดคำว่าเด็กไทยเด็กพม่าออกมันจะมีคำว่าเด็กอย่างเดียว
3: เราเป็นเผ่าอะไรครับ
4: เผ่าขาวครับ
3: ก่อนที่มาอยู่ที่นี่อยู่ตรงไหนอยู่ฝั่ง
4: พม่า
3: ฝั่งพม่าแล้วเราทำอะไรอยู่ที่นั่น
4: ขอตังค์
3: เวลาเราไปขอตังค์เราขอตังค์ยังไงอ่ะ
4: ให้รถใช่บ่า
3: เหรอแล้วเขาให้ไหม
4: ให้ครับ
3: เรายังไงแล้วตอนที่เราจะมาอยู่ที่เราไปเจอใครก่อนทีแรก
4: จริงๆนี่หัวแตกครับ
3: จะทำยังไงหัวแตก
4: ขอตังค์แล้วก็เจอตำรวจแล้วก็ปีนขึ้นที่สะพานครับแล้วก็ฉันรู้แล้วก็ตกครับแล้วก็โดนที่เล็มแหลม
3: โดนที่ไหนที่หัว
4: ที่นี่คร
3: ับแล้วมาที่นี่ได้ยังไงใครบอกใครชวนมา
4: พี่อภร
3: ณ์ไอ้พี่อภรณ์บอกว่าไง
4: พี่อภรณ์ก็หลงไปไปกินขนมผมก็เลยไป
3: แล้วได้เรียนหนังสือไหมมาอยู่ที่นี
4: ่ไม่เรียนครับ
3: ใครพาไปเรียนหนังสือ
4: น้ำ
5: ถ้าเด็กไม่ตัดสินใจเองเราก็ไปเอามาไม่ได้นะนอกจากอย่างกรณีนี้คือหัวแตกถ้าเราไม่อุ้มมาไม่ได้ไงความเสี่ยงมันเยอะเพราะแม่ไม่มีใครดูแลแม่ก็สูบยาอยู่บ้านใครจะดูแลเด็ก
1: จะน่าเป็นที่ร้อย
6: เปิดปีที่แล้วผมเปิดอยู่ข้างบนเปิดทั้งปีเลยแต่ก็หลังๆเนี่ยมันน่าจะเป็นว่าลูกกูได้เรียนลูกกูได้เรียนเนี้ยน่าจะเป็นแบบนี้ผู้ใหญ่ก็หัวให้ปิดแล้วก็หมดมาเช่าที่ต่อห้องเช่ามันหายากตอนนี้ว่าเขามีคาสิโนเยอะคนทำงานคาสิโนเยอะ
7: บอกคาสิโนเยอะ
6: เต็มที่ไหนก็เต็มหมดเมือง
3: ก็สอนอะไรบ้างที่นี
6: ่ก็สอนภาษาไทยพื้นฐานแล้วก็สอนพูดภาษาไทยก็เป้าหมายเราก็คือว่าอยากจะให้เขาพูดภาษาไทยได้เพื่อเขาอนาคตจะได้หางานทำง่ายเขาไม่ได้หวังว่าจะให้เขาเรียนเก่งอะไรไม่ใช่เขาให้เด็กอ่านออกเขียนได
8: ้เด็กมันเรียนเยอะ
6: ก็ตอนนี้ก็มีประมาณ40คน

0: แล้วเป็นเผ่าอะไรเอ่ย
1: เป็นเผ่าพม่าค่ะ
0: แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
1: อายุ22ค่ะ
0: มันอยู่ที่นี่นานยัง
1: นานค่ะประมาณใกล้9ปีแล้วค่ะ
0: ใกล้9ปี
1: ค่ะ
0: ตอนแรกเราอยู่ที่ไหน
1: ตอนแรกอยู่ฝั่งพม่าแล้วก็หนูก็เป็นเด็กของทางเหมือนกันเรามีพี่น้องก็เจอมาทั้งมี12คน
0: เรามาเจอที่นี่ได้ยังไง
1: ก็เจอพี่หมีก่อนค่ะเขาก็พูดว่าหนูโตแล้วหนูไม่ต้องขอทางแล้วอย่างเงี้ยถ้าเราไปฝึกอาชีพอย่างงี้หาเงินให้แม่ได้ช่วยเหลือน้องได้หนูก็ตัดสินใจมาอยู่ที่นี่หนูก็โตมานิดนึงก็ไปฝึกอาชีพกลับมาหนูก็โชว์น้องชวนน้องๆหนูเนี่ยให้มาอยู่ที่นี่ตอนนี้น้องๆหนูอยู่ที่นี่5คนอ่านหนังสือหมดแล้วได้หมดแล้วหนูในใจมาถ้าหนูไม่เจอที่นี่ชีวิตหนูจะลำบากตัวเอง
2: อันนี้ก็เป็นคาราเกะก็จะมีเด็กหลายจังหวัดมาทำงาน
3: ประมาณอายุ14ก็เขาไม่เอามาอยู่ที่ร้านคาราโอเกะเพราะเราไม่มีอะไรทำแล้วก็สงสารพ่อแม่บางคนมีพ่อแม่ก็สงสารพ่อแม่ตัดสินใจพ่อแม่ไม่มีงานทำใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็ช่วยพ่อแม่ไม่ให้พ่อแม่เขาทำงานเขาอย่าเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดี
4: เด็กพวกนี้เขาไม่ได้มีความคิดแล้วว่าเขาจะทำงานหรือว่าไปมีความรู้เขาโกอินเตอร์ไปเลยนะคะตอนนี้เขาคิดว่าจะทำยังไงเพื่อให้ชีวิตเขาดีขึ้นทำอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องอยู่แถบชายแดนเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาจะฝ่าฟันไปได้เขาจะทำหมดตอนนี้ทำไมคนถึงจ้องเด็กกลุ่มนี้เพราะว่าเด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถจะไปเรียกร้องอะไรได้เวลามีปัญหา
0: จะอยู่ที่นี่กี่ปีแล้ว
5: 8ปีค่ะ
0: 8ปีโอ้8ปีนี่นานแล้วเหมือนกันเนาะตอนแรกอยู่ที่ไหนครับ
5: ตอนแรกก็อยู่ที่สะพานเนี่ยค่ะตื่นเช้ามาก็กินข้าวเสร็จแล้วน้าก็จะบอกให้ไปขอทานค่ะ
0: อ
5: ๋
0: อแล้วเวลาเราไปขอเราทำยังไงบ้าง
5: ว่าขอเงินหน่อย
0: จะให้ตังค์เงี้ยเหรอได้เยอะไหมตัง
5: ค์ก็ประมาณ 2-300 ค่ะ
0: แล้วใครเป็นคนไปเจอครั้งแรก
5: คุณน้ำค่ะก็เลยมาที่ดับอินแล้วเห็นเขาเรียนหนังสือก็เลยอยากเรียนค่ะแต่ว่าจะทิ้งหลานมาแบบนี้ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจกลับบ้านไปบอกน้า
0: บอกว่า
5: อยากเรียนหนังสือน้าบอกว่าไม่ต้องไปเรียนหรอกค่ะให้เรียนน้อยอยู่ที่นี่หนูก็ไม่เชื่อฟังหนูก็เลยหนีออกมาค
0: ่
5: ะ
0: แล้วเราคิดว่าถ้าเกิดเราเรียนไปเราจะเอาไปทำอะไรได้มั่งอ่ะ
5: เราก็อาจจะนำความรู้ที่ได้มาไปประกอบอาชีพอื่นๆก็ได้ค่ะ
4: เด็กอ่ะเมื่อเขาตัดสินใจลุยออกเผชิญชีวิตออกมาจากด้านนอกแล้วฝากชีวิตไว้กับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องได้เรียนรู้ต่อคือเรื่องสังคมที่เขาจะต้องเรียนถ้าเขาอยู่กับเราได้เขาได้แน่นอนเรื่องการเรียนเราสอนยังไงก็ได้แต่เขาจะไม่เรียนรู้เรื่องสังคมเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอยากให้เด็กได้รับการเรียนรู้แบบองค์ประกอบที่มีสังคมช่วยด้วยพี่ถึงพยายามให้เขาเข้าเรียน
6: ในเรื่องของการปรับตัวนี่บอกได้เลยว่า 100% นักเรียนสามารถเล่นร่วมกันได้ไม่มีแบ่งแยกว่าเป็นเด็กจากมูลนิธิเป็นเด็กคนเมืองไม่มีปัญหา
0: ล้อกันแก
6: ้ไม่ค่ะที่พบปัญหาที่พบก็คือจะเรื่องของภาษาก็จะส่งผลถึงคำพูดก็จะส่งผลถึงการเรียนการสอนด้วยพูดไม่ชัดก็จะเขียนตามเสียงพูดแต่ก็ไม่ใช่ความผิดของเด็กนะคะเราก็เข้าใจพอเราเจออย่างนี้เราก็จะบอกว่าจะพยายามเน้นอย่างนี้นะลูกริมฝีปากอย่างนี้นะถ้าแม่กบเนี่ยปากเราต้องริมฝีปากเราต้องติดกันนะอะไรอย่างเงี้ย
7: พื้นฐานของครูต้องมีความรับผิดชอบสูงเอาใจใส่นักเรียนแก้ปัญหานักเรียนถ้าโรงเรียนใดที่มีนักเรียนที่มีปัญหามากครูต้องเหนื่อยหน่อยแต่ก็ต้องยอมเพราะว่านี่คือหน้าที่สังคมของเด็กที่อยู่นอกโรงเรียนใช่ไหมที่ไม่มีโอกาสเข้ามาเรียนในโรงเรียนเนี่ย จะมีสังคมที่ว้าเหวสังคมที่หิวโหยสังคมที่ไม่มีคนดูแลแต่เมื่อเข้ามาในโรงเรียนของเราหรือเข้ามาอยู่ในมูลนิธิแล้วมาเข้าเรียนที่โรงเรียนเราเนี่ยเด็กจะเติมเต็มในส่วนที่ขาดไปถือว่า

0: นการสร้างโอกาสให้เด็ก
1: ตอนนี้เราดูแลอยู่ที่ศูนย์ที่นี่นะ159คนพี่ส่งเรียนศึกษาสงเคราะห์อ่ะ60กว่าคนแล้วอยู่ที่นี่อีกประมาณ70เด็กเนี่ยเขาจะมูฟจากที่นี่ไปสู่โลกภายนอกเนี่ยพี่จะให้เขาเรียนรู้ตั้งแต่เขาจบป.6เราอยู่ชายแดนน่ะมันต้องมีเด็กเวียนเข้ามาอยู่แล้วอ่ะยิ่งเราถ้าเราสต็อปตรงนี้ได้แล้วเด็กที่จะทะลุไปหาที่เชียงใหม่มันก็น้อยลงคือถามว่าค่าตอบแทนหรือว่าอะไรที่เราได้เนี่ยมันแทบไม่มีเลยนะพี่กับเด็กยังไปขอข้าวที่ประตูเชียงใหม่กินเลยชีวิตที่เราจะต้องเติบโตไปในเส้นทางนี้มันต้องเป็นชีวิตที่มันต้องต่อสู้อ่ะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแล้วเราก็ต้องมีความเชื่อว่าเราเห็นว่าเด็กพวกนี้พัฒนาได้แต่มันขึ้นอยู่ที่โอกาสของสังคมที่จะให้เขาต่างหากล่ะ

0: คือเมื่อก่อนมันไม่ใช่แค่การตีกันธรรมดามันร้ายแรงมากครับ
1: มีมีดมีปืนมีระเบิดมีตายบ้างอะไรก็มีครับ
2: มันธรรมดาของวัยรุ่นนะลูกว่ากูแหน่กูเด่นกูดังกูสาบเลิกนี่นะมันจึงเป็นธรรมดาของวัยรุ่นเขาต้องใส่ลงไปในสมองเขาในหัวเขาครับว่าเขาต้องรับผิดชอบกับเมืองเชียงใหม่เนี่ยสามารถที่เขาจะประกอบคดีจะทำให้เชียงใหม่ดังได้เขาประกอบคดีเชียงใหม่เงียบได
0: ้ตอนนั้นก็ประมาณย่าง13ครับเวลาไปเที่ยวห้างหรือว่าอะไรก็โดนไถเงินเนี่ยครับตบหัวบ้างเนี่ยครับก็เลยมานั่งคุยกันว่าอยากจะตั้งกลุ่มเพื่อจะที่จะป้องกันตัวเองครับเพื่อที่จะดูแลตัวเองช่วยเหลือกันเนี่ยไม่ให้คนอื่นมารังแกเราเนี่ยครับก็เลยตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาครับเมื่อก่อนก็จะรวมกันแถวหน้าโรงเรียนดาราเลยนะครับแล้วก็ไปรวมกันร้านข้าวแถวๆนั้นนะครับก็จะไปแถวตะเวนแถวโรงเรียนเนี่ยครับแถวหน้าโรงเรียนต่างๆเนี่ยที่จริงไม่ได้กลับไปมีเรื่องที่จริงกลับไปดูสาวๆอะไรเงี้ยครับตามภาษาวัยรุ่นตอนต้นแล้วก็คนอื่นเขาก็กลุ่มอื่นเขาก็ไปดูเหมือนก็เลยปะทะกันครับเขาก็สู้เราไม่ได้ครับหลังจากนั้นมาชื่อเสียงก็เลยเริ่มโด่งดัง
1: คนเรามันต้องการจุดเด่นครับดนตรีกีฬาการเรียนเนี่ยเราเป็นไม่ได้ไงครับตอนนั้นเจอทางนี้แล้วมันสามารถเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนได้เราก็อยากเป็น
0: บ่อยครับเวลาผมไปมีเรื่องไปทำร้ายเขากลับมาบ้านผมร้องไห้ก็มียายก็เห็นผมเสียใจครับที่ผมทำงานกับเขาเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ทำเขาก็จะทำเราเนี่ยผมต้องทำคนในโรงเรียนต่างๆที่เขาเกเรกันเขาก็มาอยู่ด้วยครับมันขึ้นเร็วมากเลยครับประมาณเดือนนึงก็เป็น200ครับพอคนมันเยอะมันก็เริ่มมียาเสพติดขโมยรถชากระเป๋าเมื่อก่อนแล้วก็ตำรวจก็มาร่วมๆมองๆทุกวันเลยมันก็เลยทำให้พวกเราแตกแยกครับพอเราคิดได้เนี่ยก็ทำให้ผมกับเพื่อนๆเนี่ยตั้งกฎขึ้นมาครับใครที่จะเข้ามาอยู่กลุ่มเราก็ห้ามยุ่งกับยาเสพติด
3: ตอนนั้นยายแอลเข้ามาหรือยัง
0: ตอนนั้นยังครับ
2: น้องดิวเป็นหลานครับเป็นลูกของลูกคนที่2เขาก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นข้างๆบ้านนะฮะเราก็มีความเป็นห่วงไงไปเฝ้าดูเขาห่าง
0: ๆเริ่มทําตัวแปลกๆเที่ยวกลางคืนเนี่ยเข้าบ้านก็แค่เข้ามาเอาเงินแล้วก็อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าครับแล้วยายก็คงจะเริ่มสงสัยนะครับก็เลยเข้ามาหาผมที่ร้านข้าวแกงก็ผมก็ถามว่ามาทําไมยายเขามาอะไรมาดูเฉยๆว่ามาอยู่นี่เป็นไงบ้างผมก็อายเพื่อนๆนะ
2: คือเขาออกจากกลุ่มนั้นมาแล้วก็มาอยู่กับเราอ่ะซึ่งมันเป็นไปได้เขาถึงยอมออกค่ะเลยต้องพยายามเข้าไปดีกว่าเข้าไปอยู่กับเขาดีกว่า
0: พวกผมไปนั่งนั่นก็จะเมากันเรื่องเป็นเรื่องชกต่อยนะครับเป็นเรื่องตลกสมัยนั้นนะฮะก็นั่งคุยกันแล้วก็คุยเรื่องผู้หญิงนะครับ

0: ใหญ่ก็ออกมาได้ตลอดไง
1: ยายก็หากิจกรรมให้ทำเรียกพวกผมมาประชุมกันก่อนตอนแรกเขามากันเยอะนึกว่าเขานึกว่าจะไปบูกันครับไม่มีใครฟังยายเลยตอนนั้นยายอยากจะถามว่าอยากจะทำอะไรไหมก็มีคนเสนอว่าอยากเล่นฟุตบอลครับอยากแข่งบอลกันยายก็เลยไปหาเงินทุนมาให้แข่งบอลกันแล้วมีถ้วยมีเงินรางวัลให้คือหลังจากจัดกิจกรรมได้ประมาณแข่งบอลเสร็จนะครับก็ยายเห็นว่าสมาชิกเยอะเกินไปแล้วก็เลยจัดระบบกลุ่มให้มันดูแลกันง่ายขึ้นโดยการตั้งแกนนำใครเป็นแกนนำครับแล้วก็แบ่งเป็นสาย
0: ก็โครงสร้างตรงนี้ว่าเหมือนกับแบบมีแกนนำแล้วก็มีอันแกนนำย่อยเราต้องคัดสั่งผ่านแกนนำหรือแกนนำมาทำคำสั่งแล้วเอาไปบอกต่อมันได้ผลกว่าส่วนมากที่ไหนเอาปัญหาตีกันถ้าปัญหาไม่ยิงกับปัญหาทำแท่งมีลูกโดนข่มขืนอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เจอวิคู่ยังที่เข้ามาในชีวิต
2: เข้ามาเมื่อ3เดือนที่แล้วยายก็ให้ลงชื่อครับแล้วทีนี้ก็พาพวกเพื่อนๆเข้ามาก็ไปปลูกป่าแข่งฟุตซอลแล้วก็ไปเข้าค่าย
3: ผมแม่ช่วยยายไปเข้าแข่งครับ2ปีไปแล้วคือสอนเรื่องเกมเรื่องความหวยครับเรื่องกฎหมายครับ
0: ค่ายเป็นที่รวมของรอนวัยรุ่นที่มันมีปัญหาในเมืองเชียงใหม่เนี่ยคนของไข่ละลายพฤติกรรมก็จะได้รับการฝึกจากมูลรุ่นพี่เนี่ยอย่างดีเลยครับเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้ว
4: ที่เขามองว่าเป็นนักเลงครับนักเลงมั่งขี้ยามั่งเนี่ยก็คืออีกมุมนึงเขาก็มีมุมอีกมุมนึงของเขาเหมือนกันที่แบบบางคนอย่างไปเข้าค่ายบางคนมีมุมที่เราไม่เคยเห็นก็คืออย่างแค่ปลาครับปลาอยู่ในน้ำใบน้ำเขาจะกลัวมากเลยถ้าเอามือเขาไปจับเขาไม่จับเขาร้องไห้นะครับขนาดนักเลงอย่างนั้นเนี่ยเขาก็มีบางมุมครับเพราะว่าถ้าเราอยู่กับเขาก็เหมือนเป็นเด็กทั่วไปคนนึงอ่ะเพราะว่าผมว่าเขาไม่เลวร้ายอะไรเลย
0: มันแล้วแต่เหตุผลนะบางคนก็ตีกันเพราะไม่ยิงลูกสองคนเอาชีวิตไม่เสี่ยงเพราะไม่ยิงคนเดียวมันเหมาะสมหรือยังถ้าเขาแบบเหมาะแล้วครับผมจะเอาเป็นอย่างท่านก็ได้เอาก็ได้แต่ว่าส่วนมากแล้วเนี่ยจะผ่านเจรจาเขาการเจรจาเขาจะจบด้วยการเจรจา
4: เห็นยายแอลแบบก็คือเคลียร์ปัญหาให้เด็กทุกอย่างชอบวิธีที่แบบยายเขาทำนะครับ
1: สมมติว่าสมาชิกไปมีเรื่องผมก็จะให้แกนนำเขาผมก็จะสั่งแกนนำเขาไปดู
3: แบรนด์อ่อนผมมิดเหลือครับเพื่อไปเคลียร์ลูกพี่เขาครับถ้าเขามาลงตัวต้องเอาเขาสุดท้ายก็จำมือนะครับก็คือผมไม่รู้ว่าเอ็นดีแอมมันคืออะไรตอนแรกอะผมนึกว่ามันเป็นแก๊งตีกันเนี่ยก็ไปนั่งคุยกันจะเข้า NER ดีไหมเนี่ยเพราะว่าเราอยู่แบบมันไม่มีสังกัดมันก็ไม่ปลอดภัยครับเลยว่าไปอยู่กับกลุ่มใหญ่ดีกว่าเข้ามาเห็นบอร์ดเห็นอะไรเงี้ยก็สงสัยมันก็เลยลองอยู่ไปเรื่อยๆก็เขาก็พาไปทำกิจกรรมครับชวนไปเข้าแค่อะไรเงี้ยมีประชุมอะไรครับมีให้ความรู้เรื่องที่เราประสบการณ์ของเราที่เคยเป็นมาเนี่ยเหมือนมันได้สะท้อนตัวเองทบทวนตัวเองครับเลยทำให้คิดได้บวกกับคิดว่าเปลี่ยนตัวเองดีกว่า
1: ที่เปลี่ยนก็คือว่าผมโดนจับบ่อยเลยเวลาผมโดนจับก็ต้องหาเงินไปประกันทีละ50,000เนี่ยครับก็ไม่เคยว่าผมนะก็สอนผมตลอดไม่เคยทับถมคือจะเดินเคียงข้างกันไปตลอดนะครับก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่ากล้าที่จะเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่ามีครอบครัวคอยให้กำลังใจครับถ้าครอบครัวไม่ให้โอกาสผมตอนนี้ผมคงไม่อยู่ในคุกก็ต้องตายครับสองอย่างครับ
3: ไปโดนดักอยู่ในโรงแรมเนี่ยโดนล้อมเลยไล่ยิงเนี่ยคือเอาปืนมาจ่อหัวแล้วเนี่ยแล้วก็หนีได้ก็โทรหาใครก็ไม่ได้เงี้ยครับก็เลยคิดถึงยายได้โทรยายยายก็เรียกตำรวจมารับเปย์ออกไปเงี้ยนั้นถ้าไม่ได้ยายคงจะหนักกันครับโดนปืนแบบเขาจะยิงจริงครับเตรียมพันผ้ามาพันแน่หมดแล้วเนี่ยก็รอดเพราะว่ายายเรียกตำรวจมาช่วยเราประทับใจ
5: มาจากโคราชครับยายครับ
6: ยายว่าไง
5: บอกถ้าใครว่างใครช่วยกันทำบอกกลมครับผมก็ว่างผมก็ไปครับ

0: มาอยู่นี่ยายเขาชวนทำกิจกรรมพวกสร้างอะไรเงี้ยพบผมอยู่ว่างผมไม่ได้เรียนเนี่ยผมก็เลยมาช่วยกันชวนเพื่อนมาตรงนี้เป็นกองขยะเต็มเลยช่วยกันถางจนมันโล่งมันผมไม่เคยทำมาก่อนมันได้ทำมันแบบเหมือนเราได้ความรู้ไปในตัวประสบการณ์ชีวิตอะไรเนี่ยโรงเรียนชีวิตคือเมื่อก่อนผมกินผมไม่สนอะได้มาปลูกเนี่ยมันเริ่มคิดครับคิดว่ากว่าจะเขาจะได้มาแต่ละอย่างมันยากคือผมไม่ไปเรียนเนี่ยยายเอลเขาก็จะถามว่าเรารู้สึกยังไงที่ไม่ไปเรียนผมก็บอกรู้สึกเบื่อๆแล้วยายเขาบอกว่าทำไมไม่ไปเรียนเราเหมือนเราตัดอนาคตตัวเองก็บอกยายบอกว่ายายงั้นปีหน้าผมจะกลับไปเรียนแล้วผมไปคุยกับแม่ยายเขาบอกงั้นก็ลองไปคุยกับแม่แล้วกันแม่เขาบอกงั้นก็โอเคแต่ต้องเรียนให้จบถ้าเรียนไม่จบแม่ผมก็กระทืบตาย
1: ปัญหาที่คนจับจุดจริงๆเลยผมว่าน่าจะเป็นความเข้าใจครับ
2: ครูผมก็อยากจะให้ลดอคติกับเด็กๆนิดนึงครับไม่ต้องนิดนึงอ่ะตัดออกไปเลยครับอคติที่ไม่ดีครับ
3: ส่วนมากถ้าไปปรึกษาครูปรึกษาอะไรเงี้ยเขาก็จะให้ความรู้ที่มันเหมือนเป็นหลักการมันไม่ใช่ของจริงครับซึ่งมันไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เลย
1: ระยะห่างระหว่างนักเรียนกับครูก็เยอะระยะห่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ก็เยอะ
4: ครูมันมีเวลาดูค่ะเอาว้าใจใส่ระหว่างเต้าที่ควรมาส่วนใหญ่อะปัญหาที่เกิดขึ้นกับละออนเนี่ย
2: สมมุตินะเจอบุหรี่ก็ไล่ออกนะครับผู้หญิงท้องก็ไล่ออกนะครับมันเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ผิดนะครับอีกหน่อยคุณครูก็ต้องพึ่งเด็กๆพวกนี้อยู่ดีใช่ไหมครับคือทุกคนมันทำผิดอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันเขาไม่ได้ทำชั่วเขาแค่ทำผิด
3: เด็กแก๊งไปคิดว่ามันแปลว่าคนกลุ่มหนึ่งที่มาอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อน
2: No drug rules rulers ไม่ได้คือน้องส่วนใหญ่ที่เข้ามาอยู่ไม่ได้อยู่ตลอดครับจะอยู่ช่วงอายุหนึ่งแล้วก็ออกไปครับมันเหมือนกับระหว่างที่เข้ามาอยู่นี้พฤติกรรมก็จะดีขึ้นครับ
1: ส่วนใหญ่คนที่ทะเลาะกับพ่อแม่เขาก็จะหนีออกบ้านแต่เขาก็ต้องโทรบอกผม แล้วถ้าลูกเขาหายไปวันหนึ่งอ่ะพ่อแม่อันดับแรกเลยคือโทรหาผมเออตอนนี้ลูกคุณอยู่บ้านคนนี้นะคนนี้นะอย่างเงี้ยรอให้เขาลมเย็นก่อนคุณก็ไม่ต้องไปตามแล้วกันเงี้ยครับเออแค่รู้ไว้ว่าอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปที่ไหนเงี้ยเขาก็จะเออรอต่างคนต่างอารมณ์เย็นแล้วค่อยมาคุยกันจะเป็นอย่างนี้มากกว่า
3: เขาจะเข้ามาประมาณ15 16เงี้ยพาเขาให้เขาอายุพ้น19อะไรเงี้ยถ้าเขาพ้นช่วงนี้ก็จะออกทยอยออกกลุ่มไปเวลาพาเขาผ่านข้ามช่วงชีวิตที่มันเลวร้ายไปได้
1: เมื่อก่อนนี่คือแบบตีกันทุกวันทุกเย็นเงี้ยเดี๋ยวก็กินเหล้าเดี๋ยวก็พากันเที่ยวอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราทำตัวเหมือนเมื่อก่อนแทนที่แบบเด็กจะเห็นเราเคารพเราเด็กก็จะกลายเป็นว่าเห็นเราเป็นตัวอย่างไม่ดีครับ
3: เราให้ความสำคัญกับเด็กทุกคนนะครับบางคนเป็นนักดนตรีครับชอบแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ฝึกได้เล่นที่ไหนเงี้ยเราก็จะค่อยๆส่งเสริมเขาไปมันต้องเป็นรายคนเลยครับต้องดูเป็นรายคน
4: แก้ปัญหาด้วยคือละออนมายับมือกันมันไม่ใช่เรื่องเลยคือละออนต้องแก้ว่าปัญหานั้นมาจากอะไรอันนี้เป็นปัญหาที่เขาต้องเอาไปศึกษาดู
3: การต่อยตีมันเป็นธรรมดาครับจะให้ตัดไปจริงๆมันก็ไม่ได้คือเราลดความรุนแรงครับเราไม่ใช่ตัดความรุนแรงลดให้มันน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้เงี้ยถ้ามันทำได้แค่ไหนก็ทำได้แค่นั้นเงี้ยถ้าไม่มีที่นี่ทำก็มันไม่มีแล้วครับ
2: นี่ก็เป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งที่ทำให้เมืองเชียงใหม่สงบขึ้นนะครับจากที่มีข่าวแทบทุกวันนะครับก็มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเฉพาะ NDR เปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่ด้วย
3: เราไม่เจอคนแก่คนไหนที่เข้าใจวัยรุ่นอย่างพวกผมอย่างเงี้ยนะแค่คุยกับเด็กแค่นี้เด็กก็รักแล้วเนี่ย
1: ผู้ปกครองครูตำรวจจะไม่ค่อยบอกครับคนที่บอกคนแรกคือยายแอลอย่างเงี้ยก็คือไว้ใจยายมากมากที่สุดก็คือเหมือนทุกคนเหมือนมียายเป็นแม่ครับ

0: ที่จริงเด็กไม่ได้ให้อะไรกับยายนะแต่ว่าเขาได้ให้ความรู้สึกดีๆต่อกันคือว่าเขาทำให้เขามีอนาคตมีความหวังมากขึ้นอ่ะคืออย่างน้อยยายอยู่นี่ยายก็ช่วยสอนช่วยสั่งเขาช่วยดูแลเขาไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางเนี่ยเขาก็ยังมีอนาคตมากกว่าที่ไปอยู่กับกลุ่มอื่น
1: เด็กส่วนใหญ่เกือบทุกคนจะเรียกยายว่าเป็นแม่คนที่สอง
2: แกตายไปสักคนเอ็นดีแอร์จะอยู่กันไงก็คิดอยู่ก็เลยพยายามสร้างตัวเองเพื่อจะมาทดแทนหน้าที่ได้บางส่วนเนี่ยใช่เป็นฮีโร่ของพวกผมครับยายเอา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8-10 นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่

4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องๆสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอลทารินเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ใจดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู
5: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
4: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
5: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
4: ไม่ทราบค่ะ
5: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
5: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: ครับ
5: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
6: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ

0: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
2: นั่นอะไรครับครู
0: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
3: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
0: เก่งมากจัดสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
1: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะ
1: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
0: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
4: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
0: บัวแดงล่ะคะ
1: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
0: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
5: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
0: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
1: อ๋อแบบนี้นี่เอง
0: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ1อะไรสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
3: เต่าครับ
0: ถูกต้องค่ะข้อ2อะไรชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
4: ้ปลาดาวครับ
0: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงั้นนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู

0: โอ้โห
1: มาถึงกันแล้ว
0: คุณซุนครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวก่อนที่เราเห็นอยู่ด้านหลังของเรานี่คืออะไรเอ่ย
1: ผมว่าน่าจะเป็นมัสยิดนะครับ
0: เป็นมัสยิด
1: แต่ผมว่าไม่รู้มันคือมัสยิดแบบไหนเหมือนกัน
0: มีหลายแบบอ่ะ
1: มันมีหลายแบบแต่ว่าเราดูนี่มัสยิดนี่น่าจะโออาโอทางมากเลย
0: แต่นี่ก็ถือว่าเราสองคนได้มาถึงประเทศบรูไนแล้ว
1: ใช่ประเทศที่มีการค้าขายน้ำมันแล้วก็ผลิตน้ำมันอันดับ3ของโลกเลยใช่ไหมครับ
0: ครับจะว่าไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมดูประวัติของประเทศบรูไนประชากรที่นี่มีแค่400,000คนเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากนะ400,000คน
1: น้อยมากครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครนี่ก็ประมาณ
0: 10ล้านขึ้นแล้ว
1: 10ล้านขึ้นแล้ว
0: ครูซุนเคยมาบรูไนไหม
1: นี่ครั้งแรกเลยครับแล้วคุณกิฟต์ล่ะครับ
0: ผมก็เป็นครั้งแรก
1: แสดงว่า
0: เราเพิ่งลงเครื่องแล้วก็มาที่นี่เลย
1: แน่นอนเราอยากจะมาเห็นวัฒนธรรมของคนที่นี่กันแล้วก็การใช้ชีวิตของเขา
0: ครับ
1: แล้วก็อีกสิ่งที่สำคัญน่าจะเป็นอะไรครับคุณเจฟ
0: คือวันนี้อย่างที่บอกว่านอกจากเราจะมาท่องเที่ยวบรูไนมาศึกษาแต่ละด้านของประเทศบรูไนแล้วเนี่ยวันนี้ยังมีภารกิจมิชชั่นที่ให้ครูซุนกับผมเนี่ยได้ทำร่วมกันด้วยพอมีมิชชั่นผมก็ศึกษาก่อนเลยว่าประเทศนี้เขาคุยกันภาษาอะไรเขาใช้ภาษามาลายู
1: เขาใช้ภาษามาลายูฉะนั้นเข้าทางผมเลย
0: ครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษ
1: แสดงว่า
0: ครูซุนได้มั้ยภาษาอังกฤษ
1: ผมได้นิดหน่อยแต่ว่าผมได้ภาษามาลายูแล้วคุณกิฟต์เราได้มั้ยภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษก็ได้นิดหน่อยพอตัวรอดได้แหละผมว่า
1: แสดงว่าเรามาช่วยกัน
0: เดี๋ยววันนี้ละภารกิจที่จะเกิดขึ้นในประเทศบรูไนผมกับครูซุนเนี่ยจะต้องเป็นช่วยกัน
1: ใช่
0: ฝ่าฟันภารกิจไปให้ได้แต่ผมไม่รู้ว่าภารกิจนั้นคืออะไร
2: อยากรู้แล้วใช่มั้ยครับภารกิจคืออะไร
3: อยากรู้แล้วครับอ
4: ยากรู้แล้วคร
2: ับ งั้นพบกับคนคนหนึ่งครับ
0: ฮัลโหล
5: Selamat datang ke negara Brunei Darussalam.
6: Yeah.
5: Welcome to Brunei Darussalam.
6: Okay.
5: My name is Zainal.
7: Zainal.
5: Zainal.
7: My name is Gift.
5: Gift. Nice to know you.
6: Okay.
1: My name is Zulkifli.
5: Senang mengetahui anda.
6: Yeah.
5: Baik. Adakah anda bersedia untuk menerima misi anda? Are you ready to receive your mission today?
6: Okay.
1: What is this?
5: You know what is this?
6: Flower.
5: This is flower. This is simple flower.
6: Of Brunei.
5: Brunei, yeah. This is Brunei national flower, which is called the simple.
6: Simple.
5: Yes. Open the first leaf. There are 5 leaves, but I want you to open the first leaf, number 1, which
6: this
5: is
6: one.
5: This one and this one.
1: This one.
6: Open it.
5: Yes.
1: Please.
0: นี่เลยครับ
1: เฮ้ยที่เราเห็นเมื่อกี้นี่นะ
0: มัสยิดทางด้านหลังของเรา
1: ใช่เลยอยู่ตรงนี้นี่เอง
5: Brunei is in Islamic country so the first thing you have to know is the religion of Islam and this is the symbol of Islam so the name of this mosque is Jami Asri Hasanil Bolkiah

0: This is one of the biggest mosque in Brunei Darussalam. And later on, I want you to walk around and I want you to count how many yellow domes are there around the mosque.
1: Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Not yet. Later on, I want you to count all, and then after that, you will come and tell me how many. And then I will give you the correct answer at the end of.
1: Okay. Create a mission.
0: Let's go.
2: เรามาถึงแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: คือเท่าที่ดูเราดูจากด้านนอกแล้วเนี่ยก็เห็นความยิ่งใหญ่ตามภาพที่เราได้เห็นนี่นะฮะเป็นสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ใหญ่มากๆเลย
3: จริงๆครับแล้วดูความอลังการงานสร้างของการสร้างของเขาเนี่ยแล้วก็บ่งบอกได้ถึงวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นมุสลิมอย่างแท้จริงเลยนะครับเท่าที่ดูอันจีนิซินีลามานะบวช
0: Ini dibuat pada tahun 1988 semasa sambutan Hari Keputeraan Kebahduli His Majesty's birthday 46th birthday it was officially opened 1988 so this mosque belong to His Majesty and he give it to the people of Brunei Darussalam
2: ท่านที่เราเห็นตรงเนี้ยมันเป็นแต่ละแผ่นเล็กๆติดแล้วกว่าจะยานแนวนะท่านดูนี
3: ่แล้วดูความสูงมันสิ
2: ผมรู้แล้วทำไมเป็น7ปี
3: นั่นแหละ
2: ผมว่าแค่ต้นนี้ต้นเดียวผมว่าก็ต้องมี3เดือนน่ะ 2-3 เดือนน่ะนี่คือลองคิดดูจินตนาการมันต้องต่อนั่งร้านใช่ป่ะ
3: จริงครับจริง
2: ต่อนั่งร้านแล้วก็เอาโมเสสแปะไป
3: แปะให้เป็นรูปร่างด้วยนะ
2: แปะเป็นลายด้วยนะห้ามมั่วด้วยนะเนี่ยเป็นลายเป็นสีสันลวดลายของเขาโอ้โหแต่คือปัญหาใหญ่มากอ่ะ
3: masjid ini untuk sembahyang sekarang untuk pelajar untuk buat lain-lain lagi
0: masjid ini untuk sembahyang harian
3: harian
0: ya harian tiap-tiap waktu digunakan oleh umat Islam di Brunei yeah. untuk mengerjakan solat dan tiap-tiap hari Jumat untuk solat Jumaat dan kalau Jumaat masjid ini akan penuh isi penuh masjid ini adalah lebih daripada 5,000 orang pada satu masa
3: โดยปกติเขาจะละหมาดวันหนึ่ง5เวลาใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: ก็ทุกเวลาจะมีคนมาละหมาดแล้วโดยเฉพาะวันศุกร์เนี่ยจะมีคนมาละหมาดเต็มเลย 5,000 กว่าคนคนในบรรดาเสรีเบกาวันเนี่ย 5,000 กว่าคนจะมาที่นี่วันศุกร์นี้ในศาสนาอิสลามคือวันที่สําคัญที่สุดในสัปดาห์แล้วก็คนจะมารวมตัวกันเพื่อทําการละหมาดตอนประมาณเที่ยงเขาเรียกวันจุมอะฮ์เนี่ย
2: ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
3: harga semua ni berapa untuk bawa
0: harga saya kurang pasti mungkin lebih 100 juta.
3: Oh 100 juta.
0: Sebab ini masjidnya besar 100 juta Brunei. Tetapi kuasaan dia besar 22 ikar. 22 acres is the area and all the material inside from marble and that's why they are quite expensive.
3: 2,500
2: ล้านบาท
3: เนี่ยมูลค่าของที่นี่
2: ใช้เวลาสร้าง7ปี
3: ใช่7ปี
2: วัสดุแล้ววัสดุที่เขาใช้สร้างเนี่ยเขานำมาจากไหนอ่ะ
0: dia punya ini macam-macam daripada Italy ada daripada Malaysia pun ada
3: Italy
0: apa marble dia punya marble
2: slab macam Italy แน่ได้ยิน
0: ดีดีอ่ะ Malaysia pun ada juga
3: Italy Malaysia betul
0: mungkin ada lain-lain bab di dalam macam-macam lagi tu dia punya chandeliers dia dia punya tempat wuduk dia tempat ambil air sembahyang jadi mungkin berbagai negara lah kita get order
3: คุณกิฟเคยสังเกตไหมครับว่าส่วนใหญ่ในการสร้างมัสยิดเนี่ยเขาจะมีการปลูกพืชที่เป็นหลักๆพืชที่โดดเด่นในบริเวณมัสยิดซะส่วนใหญ่ถ้าลองสังเกตตามมัสยิดที่สำคัญเขาจะมีต้นหนึ่งต้นที่เขาส่วนใหญ่เขาจะชอบปลูกกันมากเลย
2: ต้นปาล์ม
3: ต้นเนี่ยต้นปาล์มเนี่ย
2: ปาล์มเต็มไปหมดเลย12 13 14 15 16เฉพาะด้านที่เราเห็นเนี่ย16ละ
3: ฝั่งที่เราเห็นฝั่งนี
2: ้17นี่แล้วยังไม่นับฝั่งนู้นอีกอ่ะแค่ตรงบริเวณตรงกลางที่เราเห็นนี่นะครับต้องมี20กว่า30อ
3: ่
2: ะ
3: แสดงว่าทั้งหมดเนี่ยต้องมี30
2: ใช่ยังไม่นับโอ้โหสีทองนี่ผมจะต้องนับอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูรอเดี๋ยวนะผมเท่าที่ผมฟังคุณไซมอนมาแล้วเนี่ยผมจะต้องไปนับอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับสีทอง
1: 1 2 3 4 5 6 7 8
0: The Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque.

0: And it is one of the most beautiful mosque, one of the most beautiful mosque in Southeast Asia.
1: Oh, in Southeast Asia.
0: And if you look at the mosque in the India there, the
1: Taj Mahal.
0: Yeah, Taj Mahal. It looks like Taj Mahal, but it's quite different.
1: Mini Taj Mahal, mini Taj Mahal.
0: Okay, since it is time to pray, let us go inside and let us pray together.
2: คุณครูตอนนี้คือทำอะไรครับเนี่ย
3: อ๋อผมกำลังเอาน้ำละหมาดครับเขาเรียกว่าวูดุครับวูดุก็คือพิธีกรรมของมุสลิมก็คือการที่จะละหมาดหรือว่าการเข้าเฝ้าพระเจ้าเนี่ยเราก็ต้องมาชำระร่างกายทุกส่วนเพื่อให้มันสะอาด
4: ถึงเวลาละหมาดเดี๋ยวคุณคิดตามผมมาดูผมจะทำการละหมาดเพื่อนมัสการพระผู้เป็นเจ้าของผม
5: ครับ
4: สิ่งที่อิสลามเน้นสุดคือความสะอาด
5: ครับ
4: เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทุกกิจกรรมนั้นจะต้องเน้นความสะอาด
6: ครั้งแรกที่เข้ามาในมัสยิดนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยความรู้สึกแรกที่เข้ามาเป็นเหมือนกับมัสยิดแรกที่เราชมได้แต่ภายนอกคือเข้ามาแล้วรู้สึกแบบสบายใจมันเหมือนทุกอย่างจะเงียบสงบแล้วมันทำให้เรามีสมาธิ
4: ในการนำนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็คือเราต้องอยู่ในความสงบเหมือนกับที่เราไปปฏิบัติจิตนะฮะตั้งสมาธิเราก็ต้องนิ่งเหมือนกันนี่ก็เช่นกันนะสถานที่ก็เช่นกัน

0: Now we are outside the Royal Regalia or the Bangunan Alat Kebesaran di Raja. And you will see inside later on all the historical facts about our ruler from the beginning, 3rd centuries until the present ruler. So if we want to learn more about that, according to your mission, I will take you now inside and meet someone who will then tell you everything about what is inside.
1: Bangunan alat kebesaran Raja ini diresmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 30 September 1992.
2: เดี๋ยวก็คือว่าวันที่ 30 September 1992เนี่ยเป็นวันที่จัดทำที่นี่มาก็คือเพื่อแสดงเครื่องใช้หรือว่าเครื่องในพระราชพิธีต่างๆของกษัตริย์ที่นี่รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์
1: Ini adalah usungan diraja Royal Chariot
2: untuk
1: semasa perpuspaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan 40 orang 20 orang di depan dan 20 orang di belakang.
2: อันนี้เป็นเหมือนกับรถทรงเป็นเหมือนกับพระราชาเนี่ยจะทรงนั่งรถนี้ในพระราชกรณีพระราชพิธีต่างๆแต่ว่าจะมีแต่มันจะไม่มีรถลากจะเป็นคนลากแทน
3: เป็นทหาร
2: เป็นทหารที่ทั้งหมดข้างหน้า20คนแล้วก็ข้างหลังอีก20คน

0: เนี่ยจะมีที่จับถ้าเราสังเกตดีๆจะเป็นที่จับ
1: This is the one you see there in Malay we call it changka
2: changka
1: this is changka this is a type of weapon ancient weapon for the king in the old days so this is will be carried in front of the chariot and the chariot will follow behind ikut di belakang
3: yang ada dua orang lah tu
1: ada dua orang
3: dan damong namanya
1: they call it pate and damong
0: ต้องมี2คนนะเป็นปาตินแล้วก็ดามงที่จะมี2มี2 weapon
3: อ่ะ yang di depan yang ini adalah snippet dan tameng dibawa oleh 50 orang ya yang sebelah kiri dan kanan di depan juga
0: si kiri kanan depan semua 50 orang
3: 25
0: 25ขบวนก็คือข้างๆของขบวนเนี่ยจะมีคนที่ถือธงแล้วก็โล่อยู่ฝั่งละ25
4: คอยอารักขา
0: คอยอารักขารวมทั้งหมด50คนก็มีธงแล้วก็ถือโล่เนี่ย25ฝั่งซ้าย25ฝั่งขวา25เป็นเหมือนกับสร้างความยิ่งใหญ่ตระการตาให้กับขบวนในพิธีการครับผู้ใด
5: คือเท่าที่ผมดูลวดลายการแกะสลักของทางบรูไนแล้วเนี่ยมันจะออกไปทางรู้สึกจะมีแบบทางจีนนิดนึงว่าถ้าทำทางจีนเข้ามามีส่วนผสม
2: คือของบ้านเรานี่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นลายกนกส่วนใหญ่ที่เรานิยมกันแต่พอมาดูทางนี้อาจจะมีส่วนผสมของเป็นเอเชียนี่จะเป็นน้ำทองอย่างที่เราได้สังเกต
5: ครับ
2: แล้วก็ตรงนี้ที่คุณกิฟบอกเมื่อกี้ก็คืออันนี้จะเป็น
4: ซิลเวอร์
2: เงินเป็นซิลเวอร์แล้วก็ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของทองแดง
1: so this will be used during the special occasion like if you bestowed with titles by his majesty so you go to the palace in front of the important person's guest and then his majesty will give you the titlesAnd then these are the people who will accompany you left and right. So they walk around the town.
3: Yeah.
1: People were lining up along the road.
3: No.
1: I was there. I was very young. Yes. Yes. I was
4: too many people. Huh?
3: Yeah. Too many.
1: People. Yeah.
5: คือลองจินตนาการภาพตามที
2: ่เขาได้กล่าวไว
5: ้วันนั้นเนี่ยคือประชาชนสองข้างทางคงจะเยอะมากคงจะเป็นแสนเรือนหมื่นเรือนแสน
2: คร
5: ับแล้วก็มีพระมหากษัตริย์รวมถึงริ้วขบวนที่ตกแต่งอย่างสวยงามรวมถึงอุปกรณ์อาวุธต่างๆทหารที่มาคอยอารักขามันก็จะเป็นภาพที่ผมว่าณวันนี้หาไม่ได้นะ
1: Our king you know he loves his subject very much the people who have no land who have no houses so because his majesty wants his people every subject to have house so his majesty wants to make sure that every Bruneian in Brunei not poor, so the government is trying very hard to improve the economy. So that's why every year His Majesty will do his best to try to help the poor.
4: Every
1: year, every special occasions, and that's why. And His Majesty also likes to visit his subject every Friday mosque prayer. He will go every mosque around the country and then meet his people after the prayer.And that's why people love him very much. And also His Majesty, sometimes he go and visit the villages without informing anybody. He just want to see his subject, how they are. Yes, and this is the good thing about His Majesty. And that's why the people, the subject really love him very much. That's why Brunei are united because of His Majesty's love to his people. This is the market.
4: Market. What is this name? This market.
1: The name of the market is Kiangge Market.
4: Kiangge.
1: Kiangge Market.
4: Kiangge.
1: So, are you ready for your third mission? If you want to know your third mission, you have to talk to someone. So, I have somebody who call you now, and you answer his call.
4: Who? Hello. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeah.
4: Amburong or Ambera?
1: Amburong.
4: Amburong.
2: Amburong.
4: This is not Ambera, right?
1: Amburong.
4: Amburong.
2: This is Amburong or?
4: Chot Amburong.
2: Okay, okay. Kita cap.
4: Amburong.

0: ไม่ได
1: ้ผมว่าต้องเป็นนี่มีกล้วยด้วยต้องเป็นกล้วยทอด
2: หมูสเต๊ะ
1: มีกล้วยทอดมีกล้วยมีแป้งกล้วยทอด
0: โอเค I tell you now your next mission is to prepare a traditional food for Brunei
2: traditional food
0: yes
2: of Brunei huh?
0: yes this is the traditional food now these are the ingredients you have to find here in the market which you have to buy
2: now close already
0: this is still open
2: close
1: okay เราต้องไป
2: เดี๋ยว
0: โอเค let's go yes
2: อัมบูลงอย่าสะดุดหินนะสะดุดหินให้ลืมเลยนะ can you help me I want to buy Amburong
1: ini apa wandulong
3: Amburong
2: Amburong
1: apa ah tapi oh ni Amburong
2: คือแป้งเหรออ
1: ๋อ apa ah ambuat Amburong dari apa
3: green apa pak
0: Ya. Ini daripada pohon ramlia. Rumbia.
1: Ramlia.
0: Daripada pohon ya, rumbia. Jadi diproses, the water becomes white and poured into a powder and called with sago.
2: This white powder.
0: Sago.
2: White
0: powder. Yeah. White powder. Yeah, white powder. Sago.
2: This is the real amburong, right?
0: Yes.
2: ต่อไป
1: ต่อไปเป็นตัมปุยัด
2: ตัมปุยัด
1: มาที่นี่ได้ทุกอย่าง
2: ร้านนี้มีหมดเลยร้านนี้หมดเลย
1: What
2: is it Mama
3: What is this
1: Apple
3: Durian
1: Oh Durian คุณจิ๊บลองคุ้นไหมคำว่าดูเรียน
0: ใช่ดูเร
1: ีย
0: น
1: คุ้นไหมดูเรียนคุ้นไหม
2: ไม่แต่นี่มันนี่นั่นนะ
1: ตัมปุยัด
2: ตัมปุยัดตัมปุยัด
1: อ
2: is durian ตัมปุยัด is durian
1: ต่อไปเป็นบินไจ
2: บินไจที่บินไจเหรอ
1: เอามาดูนี่บินไจ
2: บินไจคือ what is it
1: นี่อะไรนี
0: ่ ini buah special local fruit a sour fruit sour fruit so they call it บินไจ is a name of a fruit in Brunei
1: ผลอะไรผล
0: ยา
1: บัว sour
0: sour yeah sour fruit
1: ลูก sour ลูก
0: sometimes it is sweet and sour
2: เอาไปทำอาหารเหรอกินเนี้ย Excuse me, do you have lademera? The lademera.
1: How much this one?
0: $1.
2: Bang Roshan.
1: Oh, มาเป็นก้อน
2: เป็นนี่อะไรอ่ะ
1: ลองดมดู
2: เป็นอะไรอ่ะ
0: Oh, very good smell. Oh, taste it.
2: Limau kasturi.
1: ออกเสียงถูกป่ะ
2: ถูก
1: Limau kasturi.
2: What is it?
0: What?
2: Are you sure? Limau kasturi.
1: ไปเลยตอนเหลืออันสุดท้ายเป็นซายุปาเกตซายุปาเกต
2: ซายุปาเกต Yes?
4: Yeah.
2: Oh, thank you.
1: I want sayur pakis.
2: Pakis.How it look like?
5: วานหลุดเลย
2: สายุปักเกส
1: ดูคล้ายๆต้นหอมมากเลย
2: ต้นหอมต้นไอ้พวก you don't have it tomorrow
1: oh
2: you just have it สายุปักเกสสายุปักเกส

0: your back, yes. It's not back, yes. So your back is?
1: We cannot find sayur pakis.
2: Sayur pakis?
3: Never mind. Sayur pakis in the evening, they don't sell it anymore because always in the morning.
1: Yeah.
3: If you want to buy sayur pakis, you must come to this market in the morning.
1: In the morning.
3: But never mind, I will take you to the woman that call you this evening. If you buy the correct things, you are very lucky, then you can eat.
1: Aha.
3: Yeah. Uh-huh. But if you buy the wrong thing, unfortunately, you will not eat.
1: We think is correct. อาหารที่เราซื้อมาวัตถุดิบที่เราซื้อมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะมาทำอาหารรายการเนี่ยเหรอ
2: ผมก็ชักไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
1: ตอนนี้เราฝันแล้วโอ้ยไม่เคยคิดไม่เคยฝันมากินเลยแปลกๆบูไนเนาะ
4: ฮัลโหล good

0: I am in ASEAN.
1: I am in ASEAN.
2: I am in ASEAN.
3: I am in ASEAN.
4: I am in ASEAN.
5: I am in ASEAN.
0: I am in ASEAN.
6: Are you ready for your third mission? If you want to know your third mission, you have to talk to someone. So I have somebody who call you now and you answer his call.
7: Who?
8: Ambulong.
7: Ambulong or Ambera?
6: Ambulong.
7: Ambulong.
8: Ambulong.
7: It's not Ambera, right?
6: Ambulong.
7: Ambulong, Ambulong.
9: Excuse me, do you have Lademela? The Lada Merah.
10: How much this one?
11: $1.
9: Balasan?
10: Oh, mapin coin.
9: Pini lah ya.
10: Longdong do.
9: Pini lah ya.
11: Oh, very good smell. Oh.
9: อาหารที่เราซื้อมาวัตถุดิบที่เราซื้อมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย มันจะมาทำอาหารรายการนี้เหรอ
10: ผมก็ชักไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
12: Assalamualaikum.
13: Assalamualaikum
14: คือเป็นการทักทายภาษาม าลายู
13: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
12: อันนี้อัมบะพรำบอมบาวะคาวันจากประเทศไทยแลนด์ดองซีซูล
14: และ
12: ซิกายุมิน
14: ซิกิม
12: ใช่เป็นนายก
14: คนนี้นี่เองที่โทรคุยกับเราเมื่อกี้
13: อ๋อที่ทางโทรศัพท์ที่ตลาด
14: ใช่อะไร
13: Who's order
1: ใช่I'm the one who ordered.
13: Okay.
1: My name is Ajahn Arman.
13: Okay, let me check. It's correct?
1: Okay. Let me check, yes. Okay. Belacan.
13: It's correct?
1: Yeah.
13: Belacan?
1: Belacan.
13: Belacan. Kepi menma is very stingy.
1: Limau kasturi.
13: Somjit.
14: Limau kasturi.
1: Yeah. Ini lada merah. Ambulong.
13: Ambulong.
1: Yeah. Tempoyak. Binjai.
13: But we don't have, how to call?
14: Sayur pakis.
13: Sayur pakis.
1: Yeah. Pakis yang ada. Ini yang sudah masak lah, ini sayur pakis.
13: Hah,
1: ini
13: lah?
1: Ya.
13: This one?
1: Sayur pakis yang sudah masak.
14: Ini sok leo.
12: First, we have to prepare all the for the sauce where we use to eat later on the ambuyat. So, these are the...
13: How to call ambuyat.
1: Ambuyat.
13: เมนูที่เราซื้อส่วนประกอบที่เราซื้อมาทั้งหมดคือambuyat. จะทำอาหารที่มีชื่อว่าambuyat.เป็นอาหารพื้นเมือง
14: อาหารประจำ
13: อาหารประจำชาติบรูไน
14: เป็นประจำชาติ
13: ทานกันบ่อยพูดง่ายต้องเริ่มจากยังไง
12: ลาดาเมรา
13: ดาลาเมรา
1: โอเค
13: ดาลาเมรา
12: ลาดาเมรา
13: ดาลาลาดาเมรา
1: คมุดยังกิตาชัมปูร์บาลาชัน
14: โอ้ยนี่
12: ลาดาเมรา
1: สุดยอดเลยของกะปิถ้าเราต้องการเผ็ดก็ต้องใส่สักนิดคุณ
12: พูดถึงไทยชิลิ
14: ไทยชิลิ
12: make it hotter
13: spicy
1: ฮะ garam
12: salt
1: kita masukkan
13: โอ้โหกลิ่นนี
1: ่
13: โอ้โหทุเรียนหมักเนี่ยผมเห็นแล้วทุเรียนหมักแล้ว
1: kita masukkan
13: ดูเรียน
1: นี่ dari durian
13: ดูเรียนอ๋อ
12: ทำโคย
14: มีลายดูเรียน
13: I love ดูเรียน but this kind I don't
1: อันนี้ salted ดูเรียน nasi garam
12: simpan
1: ini
14: สองช้อนคุณจิ๊บชอบเขาเลยแถมให้พิเศษ
13: โอ้โห
1: สมุนไ
13: พรโอ้โหนี่เราคือบีบน้ำส้มใส่ระเบียบน้ำส้มใส่ลงไประเบียบน้ำส้มใส่ลงไปโอ้โหมันจะออกมาไง
14: เดี๋ยวเรามาดูกัน
13: กินไม่พอไงคือมันเหมือนกับเป็นการเอาส่วนประกอบแต่ละอย่างที่ไม่น่าจะเข้ากันได้มาปั่นรวมกันครับเฮ้ย
1: พูดแต่สิ่ง
13: เดี๋ยวมาชิ
1: มอ่ะยา
13: ตอนนี้เราปั่นแล้วฮะมันเหมือนเต้าเจี้ยว
14: ดูให้ตาย
13: โอ้โหกินไม่กินไหม
1: Okay.
13: Enough.
1: Okay.
14: Saya pun pernah tak sama kan.
1: Tawar, kalau tawar kita tambah saja.
14: มันเหมือนกับรสชาติแบบมีความเค็มแล้วมีความกลิ่นของทุเรียนนะครับ
1: Then ada rasa garam.
14: ada sekarang ada
13: ผมไม่เคยกิน
14: แต่มันประมาณ
13: แบบนี้มันกลิ่นแบบนี้ในชีวิตไม่เคยเจอ
14: ยังไม่เคยเจอ
13: ในชีวิตนี้ไม่เคยเจอกลิ่นแบบนี้รสชาติแบบนี้
12: Now we will make
1: the prepare for the ambuyat
14: อ๋อนี่คือน้ำจิ้ม
13: อ๋อน้ำจิ้ม
14: เออแค่น้ำจิ้มหรือว่าได้แค่น้ำจิ้มหรือว่าเรา
13: อ๋อเดี๋ยวจะมีแป้งอีก This one is ambulong
1: ambulong yeah
13: ambulong is made from
1: that's not three the ambuyat three
14: Oh, rumbia tree.
1: Rumbia tree. Then cut into half.
13: Yes, now. Ton rumbia.
14: Ah, it's ton rumbia.
13: It's like coconut tree.
12: Yes, yes, but it is in the wild.
14: Oh, ตอนแรกใส่น้ำเปล่าก่อน
13: ครับ
2: ตอนแรกเราสักครั้งใส่น้ำอุณหภูมิปกติ
1: kemudian
13: แล้วมันเป็นน้ำร้อน
2: จากนั้นก็จะตามด้วยน้ำร้อน
13: โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณครูดูดิมันเป็นฟองแบบเฮ้ย
2: เฮ้ยแล้วทำไม
13: มันเป็น
12: ไม่จิก
13: ไม่จิก
2: เมื่อกี้มันยังเป็นของเหลวอยู่ครับ
12: now after
13: how you can do that
12: this is considered to be cooked and then becomes ambuyat no more ambulong this one ambulong
2: but this one ambuyat
13: คือมันแปลกมากเลยเมื่อกี้เป็นน้ำแบบคล้ายๆน้ำกะทิน้ำกะทิอุณหภูมิน้ำปกติใช่ไหม
1: like glue this one like glue
12: like glue
13: like มันเหมือนน้ำแป้งอะตอนแรก
2: เป็นน้ำแป้งใส่
13: น้ำพอใส่น้ำร้อนปุ๊บมันกลายเป็นแบบนี้ถ้าจะอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์คุณครูลองอธิบายดิ
2: ผมว่าเกิดจากการเปลี่ยนสภาวะของคุณสมบัติของคือผมเชื่อว่าในตัวแป้งเนี่ยน่าจะมีคุณสมบัติที
13: ่โดยตามปฏิกิริยากับน้ำร้อนนี่นะ
2: ใช่ผมว่าน่าจะเกิดจากประมาณ
13: แล้
2: วคุณกิ๊ฟมีความคิดว่าไงครับ
13: ไม่รู้ผมไม่เคยเจอ
1: yeah if you want you try it
12: now you can try
13: ฮะ already
1: already
12: yeah
2: so กินได้ไงครับเน
12: ี่
2: ย
12: if you wantjust like that and then after that you turn it around if you want bigger put more but this one just a little bit to taste and then after that put on the paste on the sauce and then you eat
1: just swallow
2: ดูร่างกายของกินอร่อยมาก
1: นั่นนี่ตัว
12: นั่นนี่ bite just swallow very nice
13: enough
2: ทำประกัน
12: ไว้ไหมโอเค straight away into your mouth yes and swallowYes. Well done. Very nice.
13: Oh, so jolly.
12: So this is the favorite food of Bruneian.
13: Favorite?
12: Yeah, almost every day or at least every week we eat with big families. Huh? And later on you will see the fish, the beef. So this is what we eat.
4: ผมได้มาในครอบครัวบรูไนเห็นแล้วก็ผมก็มีความสุขที่ได้เห็นภาพนี้เกิดขึ้นในครอบครัวเขาแล้วผมก็เลยถามไปว่าแล้วคำว่าความสุขเนี่ยสำหรับคนไทยบางครั้งโดยยกตัวอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้มีเงินทองมากมายผมไม่ได้มีสิ่งสะดวกหรือว่าสิ่งหรูหราอะไรมากมายแต่ผมมีรู้สึกว่าเมนของความสุขของผมหรือว่าสิ่งที่สำคัญของผมคือการที่ผมได้อยู่ในประเทศไทยการที่ได้มีรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยคือบ้านแล้วผมก็ได้ถามกับเขาว่าเขาในความสุขของ
13: คนบรูไน
4: ของคนบรูไนอ่ะเมนของเขาหรือว่าความสุขที่สำคัญที่สุดของเขาอยู่ตรงไหน
13: เขาตอบว่าอะไร
4: เขาตอบว่าในความสุขของเขาก็คืออยู่กันที่ในประเทศเนี่ยเขาอยู่ด้วยก็คือมีหนึ่งมีพระราชาที่ดีมีราชาที่ทรงดูแลชงช่วยเหลือเขาแล้วก็อย่างในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกมีความสุขการช่วยเหลือ ไม่เว้นเฉพาะแม้ในครอบครัวคือเหมือนในครอบครัวเนี่ยเขามีความสุขที่มีพี่น้องคนนี้ลำบากคนนี้ก็ได้ช่วยเหลือแล้วก็กับแม้กระทั่งคนที่เพื่อนบ้านเหมือนกันคนที่ข้างๆเหมือนคนที่เรารู้จักเนี่ยถ้าคนไหนมี
13: ปัญหาม
4: ีปัญหาเขาก็ได้ช่วยเหลือเขาจึงบอกว่าการช่วยเหลือเนี่ยหรือว่าการช่วยเหลือตรงนี้คือนั่นคือความสุข
1: คามีดีบรูไน menerima tamu asal tamu siapa saja tekanan dengan kami memang kami jam apa yang ada di jam sediakan apa yang

0: Okay, I'm introducing you. This is Mr. Haziq.
1: Haziq?
2: Hi, nice yes. to meet you. Welcome to Syria. I'm Bruna Darussalam.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: And welcome. Mr. Justin.
3: Assalamualaikum.
2: This is the Billion Barrel Monument, which was officially
4: interpreted on the software.
1: ตัวนี้เนี่ยที่เรียกว่า streamer เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณลงไปในชั้นใต้ดินแล้วก็จะมีตัวสะท้อนคลื่นจะสะท้อนกลับมาว่าข้างใต้เนี่ยมีน้ำมันมีแร่ธาตุอยู่หรือเปล่าถ้ามีเขาก็จะเริ่มทำการขุดว่าบริเวณไหนควรจะขุดและมีแหล่งน้ำมันอยู
4: ่ This is example of when they start doing drilling in offshore okay they will set up a platformThis is a platform.
1: It's a big station, you said.
4: Yes. Okay, when we start working, when we want to start drilling or maintenance, this barge will come in.
1: For what? Listen, for what?
4: This one actually brings all the materials, manpower, even maybe sometimes electricity. What do they use to drill? We call these things drill bits.
1: Drill bits.
4: Yes, drill bits. We have different types of drill bits.
1: เครื่องหัวเจาะสมัยนี้เนี่ยคือเขาใช้เขาเรียกมีนวัตกรรมใหม่ๆอย่างที่เช่นตอนนี้เขาใช้หัวเพชรเพราะว่าเพชรเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่แข็งสามารถขุดเจาะพื้นลงไปได้นะครับสมัยก่อนที่เราเห็นตอนแรกที่เราเห็นที่ตรงริมทะเลน่ะเป็นหัวเจาะรุ่นเก่า
5: ที่อนุสาวรีย์นะ
1: ใช่เป็นสมัยก่อนเขาใช้แบบนั้น
6: We're now at the entrance to the Syria crude oil terminal control room building. Let me introduce you to Azmin, who will be leading you on a tour to the facilities inside.
2: This place, okay.
6: Yes.
7: Okay. Hi. Welcome to Syria Terminal.
3: Hello.
7: Yeah. Right. Here, what we have here is the crude. We have the crude, like a dry rot heavy crude, is the onshore. The onshore we have two type of crude. One is heavy, one is light.
3: Oh,
7: then the west, western field. Western field is the offshore areas, and then Eastern field, Champion field, we call it, is another offshore area on the east side. Is the heavy, and then west is the light. That we receive from our VLNG.
1: Which one is high quality crude oil?
7: The high quality crude oil is here, after the treatment. Yeah, after the treatment. So slab is Syria light export blend. So normally that we mix the crude of like a heavy crude and also light crude. We blend it certain percentage and then it becomes slag. So
1: this is slag.
7: This is actual pure crude.
1: Pure crude.
7: Yeah, very pure. And then that we normally go for export. This is the quality export quality.
1: For export.
7: Yeah, for export quality is this. So this is champion heavy. We call it heavy crude. So slightly, can see this is empty. So this is mainly from Champion.
1: แสดงว่าน้ำมันมันมีหลายประเภท
3: ใช่ครับ
1: เราขุดขึ้นมาเราได้น้ำมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องมีการผสมกับน้ำมันแต่ละชนิดซึ่งมาจากเท่าที่ผมฟังเนี่ยมาจากแต่ละแหล่งก็จะได้น้ำมันคนละแบบเมื่อมาผสมก็จะเป็นน้ำมันแต่ละชนิด
7: Look at this how it's come from the wells beam pump this is the like from the beam pump from the wells it looks like this it's a mix actually it's a mix and then once it's go It's in between that and water, we call it emulsion. There is a certain layers that emulsion and oil.
3: So emulsion ก็คือการเป็นส่วนผสมของตัวกลางก็คือจะมีสัดส่วนของน้ำแล้วก็น้ำมันแต่ emulsion คือส่วนกลางของระหว่างน้ำกับน้ำมันจะเป็นตัวผสานนั่นเอง
6: So we are now at the Syria refinery. This is where the crude oil, the light crude oil, goes to be further refined into the various oil products. Maybe we can go inside,
1: please.
8: คุณเจ้าครับผมก็ได้ถามเขาว่าที่นี่เรากำลังจะไปไหนกัน
1: ไปไหน
8: เดี๋ยวจะไปไหนเขาเลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูโรงกลั่นน้ำมันไปดูสถานที่เก็บกักน้ำมันเนี่ยน้ำมันดิบที่เรานำมาจากที่เราได้ไปชมมาเมื่อกี
1: ้
8: นะครับแล้วก็นำมากลั่นตรงนี้แล้วก็มันจะไปดูแทงต่างๆเนี่ยแทงที่เราผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นแทงที่ไว้สำหรับเก็บน้ำมันที่กลั่นมาแล้วก็มีทั้งแทงที่เป็นเบนซินเอ่ยมีแทงที่เก็บน้ำมันสำหรับเครื่องบินเอ่ย
1: เป็นดีเซลก็มี
8: เป็นดีเซลก็มีหลากหลายแทงที่เราเห็นนี้คือเป็นแทงที่เขากลั่นมาแล้ว

0: listening.
1: Well, now where we want to go?
2: Okay, we're going to the crude distiller unit. We have a crude distiller column. The feedstock for this unit is Syria light crude oil from Syria crude oil terminal. Mm-hmm. Before it enters the column, which is the tall column over there.
1: This tower, right?
2: Yeah, that tower, yeah. The feedstock, which is crude, gets heated up through a series of preheat exchangers and furnace to 320 degrees Celsius. Mm-hmm. And once it enters the column, the feed consists of a mixture of liquid and vapor hydrocarbon. Mm-hmm. And it gets separated through physical separation, through mass and heat transfer between the vapor hydrocarbon and condensed liquid hydrocarbon trickling down the column. The lightest in product from this column is the intermediate product, which is straight run gasoline. Straight run gasoline is used as one of the feedstock for our reformer unit, and it is also a blending component in our regular motor gasoline. So those products are run down to these tanks. And we have our intermediate product, straight run gasoline. Straight run gasoline, when we want to use it as a blending component for motor gasoline, we run it down into the tank.
0: ก็คืออันแรกมันจะเป็น gas oil ก่อนแล้วก็จะถูกนำมาเก็บไว้ที่นี่แล้วก็จากนั้นจะเป็น gasoline
1: ก็คือที่ใช้สำหรับเครื่องบินก็จะนำมาถูกไว้ตรงนั้นในแท้งถัดมาจะเป็นใส่สำหรับเครื่องบินแล้วเขาแสดงว่าเขาแยกแยะไปเลยนะว่าเขาแยกแยะไอ้แท้งนี้เก็บอะไรแท้งนั้นเก็บอะไร
0: ก็คือจะมีการคือลำดับการกลั่นเนี่ยก็จะมันหมายถึงว่าถ้าจุดเดือดไหนที่ต่ำก็จะออกมาก่อนจุดเดือดไหนสูงก็จะออกมาหลัง ก็คือแก๊สออยล์เนี่ยจะจุดเดือดต่ำกว่าก็คือจะออกมาก่อนนั่นเอง พอออกมาเสร็จทีนี้ก็จะมาอยู่เก็บในแท้งนี้เก็บไว้ก่อน ต่อไปก็จะเป็นแก๊สโซลีนก็คือใช้สำหรับเครื่องบิน ออกมาถัดจากแก๊สออยล์ก็จะมาเก็บไว้ในแท้งนี้แยกกันไปเลยก็คือ
1: แล้วก็จากนั้นก็จะเป็นน้ำมันชนิดอื่นถัดไปจะเป็นเบนซินดีเซลต่อไปก็คือแต่ละแท้งเนี่ยก็จะน้ำมันคนละชนิดกันแต่มาจากตรงกลางเดียวกันโทษตามที่เขาเรียกว่าความจุดเดือดของแต่ละชนิด
0: ไม่เท่ากันอุณหภูมิไม่เท่ากัน
1: แสดงว่าท่อที่เราเห็นเนี่ยแต่ละชั้นก็จะแยกแยะน้ำมันไปเลย
0: ใช่ก็คือน้ำมันดิบที่ส่งมาที่เนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีการแยก
1: ของน้ำมันออกมาแต่ละชนิดชั้นบนสุดจะเป็นแก๊สออยล์แล้วถัดมาจะเป็นน้ำมันสำหรับเครื่องบินนั่นเองครับ
3: Can you voice for them?
4: Example.
3: Can you call me? เดี๋ยวลองดูคือก็สามารถนอกจากเห็นภาพแล้วนะครับเห็นภาพแล้วเนี่ยเขาสามารถส่งเสียงไปหาพวกคนงานได้ด้วย

0: Over there, I think so.
1: So for the newcomers, seems very hard for them to get used staying offshore. For us, it's like nothing. It's normal for us.
0: Thank you very much for talking today.
2: Okay.
0: Bye bye.
3: Bye bye. Terima kasih banyak banyak.
0: Have a good day.
3: Bye bye. Bye bye.
0: เราทำงานอยู่บนฝั่งเขาก็อยู่กลางมหาสมุทรแต่การสื่อสารสมัยนี้มันสามารถทําให้คนบางคนที่ทํางานอยู่กลางมหาสมุทรแบบนี้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกันได้แล้วก็บอกความต้องการได้ผมว่าก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มันทําให้ไม่รู้สึกเหงาแล้วก็ไม่รู้สึกว่าอยู่คนเดียวกลางมหาสมุทร
4: ก็คือผมก็บอกเพิ่มเติมว่าถ้าเหมือนมีคนรักอยู่ที่นู่น
0: ถ้ามีคนรัก
4: มีคนรู้สึกดีอยู่ที่นู่นเราก็แบบเวลารู้สึกคิดถึงขึ้นมาเราก็
0: ได้คุยกัน
4: ง่ายมาก
0: โอเค and thank you very much for the bring us for the surprise
5: no problem
0: and new technology
5: yes
0: really surprise yeah
5: because they are if you take a helicopter it is about 30 minutes away if you take a helicopter to their place
0: helicopter
5: yes you have to take helicopter to go to their place
0: 30 minutes
5: yes 30 minutes in a helicopter
0: not far
5: it's not far not far but if we have this, you save money on going on the chopper, yeah, and you save time also,
0: uh-huh.
5: yeah, because you may have a meeting which is only 1 hour long.
0: Okay, and then, now we want to be worker, exactly. Chef worker.
5: Yeah, you want to
0: okay, chef worker. Thank you now.
6: You don't need to bring a very thick wallet to be here.
0: Why?
6: At least $5, you can survive. You can get many food and drinks, as minimum as $1.
3: ลองดูท่าเต้นนะครับรู้สึกจะแอดวานกับบัลเล่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
8: ์น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อย

น้อยกว่า e-zoom reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า e0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ e0 cell เท่ากับ e0 cathode ลบ e0 anode e0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction e0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า e0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า e0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ e0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า e0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ e0 cell เท่ากับ e0 cathode ลบ e0 anode นั่นเองค่ะ

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่เนี้ยค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าเก็บ
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทําตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทํามาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทําตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ํานี่สําคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ํานี่ไม่ต้องคิด

0: รื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
1: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณครูทุกท่านเข้าสู่การอบรมในหัวข้อเรื่องสอนวรรณคดีให้มีชีวิตคำว่ามีชีวิตหมายถึงความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ทำไมการเรียนการสอนวรรณคดีจึงมักมองว่าเต็มไปด้วยความน่าเบื่อหรือว่ามองว่าไร้ชีวิตนั่นก็เพราะว่าผู้สอนมักมุ่งเน้นไปที่การแปลศัพท์ถอดความทำเรื่องย่อตอบคำถามทำข้อสอบทำให้การเรียนการสอนวรรณคดีเป็นเรื่องของความรู้ความจำมากกว่าความเข้าใจวรรณคดีจึงกลายเป็นยาขมสำหรับทั้งครูและนักเรียนวันนี้วิทยากรจึงมีเคล็ดลับเติมชีวิตให้วรรณคดีมาฝากกันค่ะวรรณคดีสอนให้ดีมีชีวิตด้วยประดิษฐ์เรื่องเล่าเคล้าน้ำเสียงหยิบประเด็นปัญหามาร้อยเรียงแล้วเทียบเคียงเรื่องผ่านพบประสบการณ์มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยคอยเสริมแทรกเรื่องเด่นแปลกชี้ให้เห็นเป็นหลักฐานได้เคลื่อนไหวได้ขบคิดให้ชำนาญมองลอดผ่านตัวละครย้อนดูตัวจากวรรคที่ว่าด้วยประดิษฐ์เรื่องเล่าเคล้าน้ำเสียงเรามาดูกันนะคะว่าจะมีวิธีการเล่าเพื่อนำไปสู่การคิดวิเคราะห์เพื่อเติมชีวิตให้วรรณคดีได้อย่างไรค่ะวิธีแรกนะคะคุณครูเล่าตอนไหนนะคะคุณครูเล่าตอนไหนเนี่ยคุณครูก็ควรจะเกริ่นนะคะว่าที่มาของเรื่องมาอย่างไรพูดง่ายๆก็คือคุณครูจะต้องเล่าเนื้อเรื่องก่อนที่จะมาถึงตอนนั้นให้นักเรียนฟังด้วยนะคะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจที่มาของตัวละครและลำดับเหตุการณ์ในเรื่องค่ะเช่นคุณครูจะสอนเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามถ้าคุณครูเล่าแต่เพียงว่าขุนช้างทำร้ายพลายงามจนนางวันทองต้องส่งพลายงามไปอยู่กับย่าทองประศรีที่กาญจนบุรีถ้าคุณครูเล่าเพียงแค่นี้เด็กๆ ก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วทองประศรีเนี่ยเป็นใครมาจากไหน

0: แล้วทำไมนางวันทองถึงมั่นใจว่าย่าทองประศรีจะมีวิชาความรู้ที่จะสอนพลายงามให้มีชีวิตที่ก้าวหน้าได้หรือเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมขุนช้างเนี่ยถึงได้โกรธแค้นพลายงามมากจนถึงขนาดจะฆ่ากันได้จะเห็นได้ว่าการที่เด็กๆรู้ที่มาของเรื่องเบื้องหลังของเหตุการณ์จะทำให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์นะคะนำข้อมูลนั้นน่ะมาวิเคราะห์เนื้อเรื่องและตัวละครได้มากขึ้นค่ะวิธีที่2นะคะคุณครูควรจะเล่าด้วยน้ำเสียงและอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลายค่ะเหมือนอาหารที่มีหลายรสในจานเดียวกันวิธีการก็คือคุณครูก็เตรียมบทร้อยกรองไว้ให้นักเรียนนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนเนี่ยลองวิเคราะห์จากบริบทว่าควรจะอ่านด้วยน้ำเสียงอะไรแล้วหลังจากนั้นก็พานักเรียนอ่านแบบตีบทนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตอนนี้เป็นตอนที่หนุมานพูดเมื่อเห็นว่ามัจฉานุเนี่ยไม่เกรงกลัวตัวเองเลยก็ลองให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าเป็นน้ำเสียงอะไรคำตอบก็คือน้ำเสียงโกรธแค้นนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยต้องพานักเรียนนะคะอ่านแบบตีบทดังนี้ค่ะจึงร้องว่าเว้ยไอ้ลิงเล็กจะเจียมตัวว่าเด็กก็หาไม่มึงอย่าขวางหน้ากูไว้ถอยไปให้พ้นไอ้สาธารนะเราต้องส่งอารมณ์โกรธไปถึงผู้เรียนให้ผู้เรียนรับรู้อารมณ์ความรู้สึกนี้ให้ได้ค่ะต่อไปนะคะคุณครูลองบอกว่าเป็นบริบทตอนที่นางวันทองพูดกับพลายงามก่อนที่พลายงามจะจากไปอยู่กับย่าที่กาญจนบุรีอารมณ์ความรู้สึกควรเป็นอย่างไรคะนักก็ช่วยกันคิดวิเคราะห์นะคะแม่จะจากลูกไปมีอารมณ์เดียวเท่านั้นค่ะก็คือความอาลัยอาวรณ์ความโศกเศร้านะคะหลังจากนั้นพานักเรียนอ่านตีบทเลยค่ะเคยกินนอนวอนแม่ไม่แหห่างจะอ้างว้างเปล่าใจในไพรสันทั้งจุกไรใครเล่าจะกล้าวพันจะนับวันนับเดือนไปเลื่อนลับส่งอารมณ์ความรู้สึกรักคิดถึงความโศกจากการจากลาไปให้ถึงเด็กๆให้ได้นะคะและนี่ก็คือหลักการเล่าด้วยน้ำเสียงที่หลากหลายค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการใส่ความคิดเห็นของผู้เล่านะคะเล่าด้วยภาษาพูดใส่คำพูดที่ทันสมัยหรือพูดง่ายๆว่าเล่าอย่างมีรสนั่นเองค่ะอย่างเช่นตอนที่คุณครูจะเล่าถึงเรื่องนางกายเกสีถ้าคุณครูเล่าธรรมดารับรองว่าเด็กๆต้องหลับแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องใส่คำนะคะที่ทันสมัยลงไปนะเราลองมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะนางกายเกสีเนี่ยฉลาดแกมโกงมากๆเลยนะคะเด็กๆนางเคยช่วยท้าวทศรถสามีรบกับยักษ์ไว้ที่จริงเนี่ยนางจะขออะไรเป็นสิ่งตอบแทนก็ได้นะแต่นางกลับขอในสิ่งที่เขาเรียกว่าเหมือนเพลงในปัจจุบันเลยนะคะไม่ใช่เรื่องที่จะขอแล้วให้กันได้ง่ายๆนะคะเป็นเรื่องตอนที่ขอให้พระพรตลูกของตัวเองเนี่ยได้ครองเมืองแล้วก็ให้พระรามพระเอกที่น่ารักของเราเนี่ยต้องเดินป่ายาวไปเลยค่ะเด็กๆ14ปีอย่างนี้แหละค่ะเด็กๆคนดีเนี่ยมักถูกกลั่นแกล้งแต่พระรามเนี่ยก็เอาชนะได้ทุกครั้งเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นี่ก็คือเป็นลีลาการเล่าแทนที่จะเล่าด้วยการอ่านแบบธรรมดานะคะนอกจากนี้แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การเล่าเรื่องนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ก็คือคุณครูควรชี้ชวนให้เด็กๆมองหาข้อดีและข้อเสียของตัวละครเพื่อเป็นการฝึกไม่ให้เด็กๆมองหรือตัดสินอะไรเพียงด้านเดียวค่ะอย่างเช่นนางกายเกสีเนี่ยถ้าจะมองในแง่ร้ายก็ได้นะคะมองในแง่ลบก็ได้ก็คือว่านางเนี่ยเป็นคนที่ช่างฉวยโอกาสแล้วก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนในที่นี้ก็คือทำให้พระรามพระเอกของเราเนี่ยเดือดร้อนนี่คือเป็นข้อเสียของนางกายเกสีแต่ข้อดีของนางล่ะเหตุที่นางทำไปไม่ใช่เพราะความรักที่มากมายที่มีต่อพระพรตหรอที่ทำให้นางจะต้องทูลขอเท้าทศรถเช่นนั้นเห็นไหมคะว่าการฝึกให้เด็กๆมองตัวละครสองด้านจะทำให้เด็กๆไม่ตัดสินอะไรง่ายๆค่ะต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่4ค่ะเป็นขั้นตอนของการนำคำคมวรรคทองคำสำคัญในวรรณคดีเนี่ยมาใช้ประกอบการเล่าด้วยคุณครูคะขึ้นชื่อว่าวรรคทองชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าทองเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นข้อความที่ทรงคุณค่าในเรื่องของแนวคิดหรือความงามคุณครูจึงควรให้เด็กๆจำนะคะวรรคทองมาประกอบในการเล่าเรื่องด้วย แต่มีข้อควรระวังนะคะเด็กๆไม่ควรจำวรรคทองโดยที่ไม่เข้าใจคุณครูจะต้องอธิบายเนื้อหาให้เด็กๆเข้าใจก่อนแล้วจึงให้เด็กๆจดจำวรรคทองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตอนนี้เป็นเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนที่กำเนิดพลายงามนางวันทองนะคะกับพลายงามกำลังจะจากลากันนางวันทองก็เลยสั่งสอนลูกนะคะคำสั่งสอนเนี่ยเป็นสมบัติที่ดีที่จะติดตามพลายงามไปสิ่งที่นางวันทองสอนก็คือขอให้พลายงามเนี่ยอดทนมีความภาคเพียรในเรื่องการอ่านการเขียนคำว่าลายมือนะคะที่นางวันทองพูดถึงเนี่ยไม่ใช่แค่ลายมือเขียนนะคะแต่เป็นการอ่านการเขียนนางต้องการให้ลูกเนี่ยมีความขยันหมั่นเพียรในเรื่องของการเรียนเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าดังวรรคทองบทที่ว่าลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศเจ้าจงอดสาธรรมสม่ำเสมียนนะคะหรือในตอนที่ฤาษีสอนสุสาครนะคะในเรื่องพระอภัยมณีอันนี้ก็จะเป็นตอนที่ฤาษีสอนสุสาครหลังจากที่สุสาครเนี่ยถูกชีเปลือยผลักตกเหวไปค่ะเพราะฉะนั้นนะฤาษีก็เลยสอนว่าใครที่รักเราเราก็รักตอบใครที่เกลียดเราเราก็เกลียดตอบก็คือให้อะไรมาตอบกลับไปอย่างนั้นคิดอ่านให้รอบคอบอย่าไว้ใจใครนะหลานรู้อะไรเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็ไม่เท่ารู้วิชาแต่ที่ยอดยิ่งกว่าก็คือรู้จักรักษาเอาตัวรอดนะคะอันนี้ก็คิดว่าสุสาครน่าจะเข้าใจได้เป็นอย่างดีเพราะว่าโดนชีเปลือยผลักตกเหวมาแล้วนะคะแล้วคุณครูก็ให้เด็กๆท่องจำอาขยานว่าแม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านณหลานหนารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนี่ก็คือหลักการเล่าเรื่องเพื่อเติมชีวิตให้วรรณคดีนะคะต่อไปจะเป็นวิธีการเติมชีวิตให้วรรณคดีในอีกรูปแบบนึงค่ะนั่นก็คือการใช้สื่อประกอบการเล่าเรื่องนะคะสื่อที่เราเตรียมมาในวันนี้มีทั้งสื่อทีวีหมุนสื่อหุ่นชักสื่อหุ่นมือจะน่าสนใจอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ต่อไปเป็นการสาธิตการสอนวรรณคดีให้มีชีวิตนะคะเราจะใช้สื่อทีวีประกอบการสอนค่ะซึ่งสื่อทีวีนะคะคุณครูหลายท่านอาจจะเคยนำไปใช้ในการสอนภาษาไทยมาแล้วนะคะในวันนี้เราจะใช้สื่อทีวีประกอบการสอนวรรณคดีอย่างไรมาติดตามกันเลยนะคะ
2: และวิธีการทำสื่อทีวีทำยังไงบ้างคะอาจารย์มะลิ
1: สื่อทีวีนี้ทำไม่ยากเลยค่ะเราก็นำวัสดุที่เหลือใช้นะคะคุณครูอาจจะใช้กล่องขนมกล่องทีวีกล่องพัดลมก็ได้ค่ะนำมาประกอบกับกระดาษสีนะคะมาตกแต่งให้สวยงามนะคะคุณครูก็ตัดจอสี่เหลี่ยมให้เป็นช่องทีวีนะคะโดยจะต้องตัดขนาดเนี่ยให้กว้างกว่ากระดาษ A4 ด้านในนะคะเพื่อจะให้เห็นภาพทีวีด้านในด้วยนะคะจากนั้นคุณครูก็ใช้แกนท่อ PVC 2ชิ้นนะคะหรือทำจากวัสดุธรรมชาติก็ได้ค่ะเป็นไม้ไผ่เป็นอะไรก็ได้เพื่อจะนำมาเป็นส่วนที่จะให้ภาพทีวีนั้นเคลื่อนไหวได้ด้วยนะคะตอนขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งค่ะก็คือคุณครูจะต้องใช้กระดาษ A4 ค่ะนำมาเลือกตอนนะคะเลือกตอนที่จะสอนในคาบนั้นในชั่วโมงเรียนนั้นนะคะให้สอดคล้องกับภาพนะคะซึ่งภาพที่ครูจะเลือกมาเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนมีสีสันความชัดเจนในที่นี้ก็คือคุณครูจะต้องเลือกภาพที่มีตัวละครที่เด่นชัดนักเรียนสามารถสังเกตลักษณะตัวละครได้จากสื่อทีวีนี้ค่ะอาจารย์ปุ้ยอาจารย์ออมค่ะ
2: น
1: ่
2: าสนใจนะต่อไปนะคะกิจกรรมเนี้ยค่ะที่จะใช้สื่อทีวีที่คุณครูจะรังสาธิตเนี่ยค่ะมันจะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ของเด็กได้ยังไงคะคุณครูออมค่ะ
0: นะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าสื่อทีวีเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ได้ก็คือคุณครูเนี่ยห้ามหมุนภาพแล้วก็เล่าเรื่องไปเฉยๆนะคะแต่เรามีวิธีการสาธิตให้นำไปสู่การคิดวิเคราะห์นะคะนั่นก็คือการที่คุณครูนะคะได้เตรียมบทร้อยกรองไว้นะคะเป็นรายการบทร้อยกรองนะคะที่อธิบายถึงเหตุการณ์ตอนต่างๆนะแล้วก็ให้นักเรียนลองคิดวิเคราะห์จากบทกลอนนะคะว่าภาพไหนล่ะจะตรงกับบทกลอน
1: ที่คุณครูได้เตรียมไว้นะคะหมุนภาพให้ตรงกลอนต้องผ่านกระบวนการคิดค่ะอาจารย์มะลิหรือบางครั้งคุณครูอาจจะหมุนภาพรอนักเรียนไว้เลยแล้วให้ลองหาบทกลอนที่ตรงกับรูปภาพและถ้าคุณครูมีเวลาแล้วก็เราสามารถทำทีวีหลายเครื่องได้ค่ะแล้วแข่งขันกันหมุนว่าใครจะหมุนได้ถูกต้องและได้เร็วตรงกับกลอนที่ครูอ่านมากที่สุดกระบวนการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ
3: พูดไปแล้วไม่เห็นภาพ
1: นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาสาธิตว่านะจะมีวิธีการเล่าและหมุนภาพนะคะให้ตรงโดยเดาจากคำสำคัญในบทกลอนได้อย่างไรค่ะเดี๋ยว
3: แล้วเรามา
1: อาจารย์ออมนะจะสาธิตนะคะเป็นครูนะคะเดี๋ยวอาจารย์มาริกาก็จะลองเป็นผู้เรียนในชั้นเรียนนะคะว่าเด็กๆเนี่ยนะจะมีวิธีการคิดวิเคราะห์อย่างไรนะคะเรามาดูเลยนะคะบทแรกนะคะทั้งรามลักษ์สีดามาเดินป่าสมณขาพบแล้วใจไหวหวามรักพระรามตามติดตบสีดาพลักขวามีตัดหูจมูกนางค่ะคิดว่าน่าจะเป็นภาพไหนคะ
3: กลอนที่
1: ลอง
3: ถาม
1: ดูนะคะ
3: คำศัพท์ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายอยู่นะคะก็มีตัวละครแต่ว่ามันน่าสนใจตรงที่มีคำว่ามีดแสดงว่าภาพเนี่ยจะต้องมีมีดแล้วก็ต้องมีใครเจ็บปวดจากการถูกตัดหูตัดจมูกแน่เลยค่ะภาพนี้หรือเปล่าคะอาจารย์ออม
1: นะคะเหตุที่อาจารย์มาลิเลือกภาพนี้เดาใจเด็กๆนะคะว่าเด็กๆน่าจะเลือกภาพนี้คิดว่าเด็กๆเลือกภาพนี้เพราะอะไรคะ
3: เดาจากการถืออาวุธค่ะถือมีดค่ะเพราะว่าน่าจะต้องเอามาใช้เป็นอาวุธในการตัดหูตัดจมูกใครสักคนนะคะ
1: นะก็หมุนถูกว่าเป็นภาพนี้นะคะพอเด็กๆหมุนถูกแล้วคุณครูห้ามทิ้งเด็กๆไปนะคะจะต้องอธิบายภาพประกอบด้วยอย่างเช่นภาพนี้นะคะอธิบายเลยว่าเป็นตอนที่พระรามพระลักษณ์นะคะแล้วก็นางสีดาเนี่ยเดินป่ากันอยู่แต่ระหว่างทางค่ะได้ไปเจอกับยักษ์ตัวหนึ่งนะเป็นน้องสาวของทศกัณฐ์นะคะชื่อว่านางสัมมนขานางสัมมนขาพอเห็นพระรามรักแรกพบเกิดขึ้นปิ๊งรักนะคะก็เลยเข้าไปตบตีนางสีดาหวังจะแย่งชิงพระรามมาเป็นสามีของนางนั่นเองนะคะแต่ว่านะพระรามก็ไม่ได้รักนางสัมมนขาพระลักษณ์เห็นแล้วว่าอุ๊ยตายละสัมมนขาเนี่ยทำไมมีกิริยาซามอย่างนี้ทนไม่ไหวนะคะแล้วก็รักพี่สะใภ้มากก็เลยคว้ามีดไปตัดหูตัดจมูกนางเลยค่ะ
3: ทำไมต้องตัดหูตัดจมูกคะตัดที่อื่นไม่ได้เหรอคะ
1: เน
3: ี่
1: ยถ้ามีนักเรียนช่างสงสัยนะคะแบบอาจารย์มริกาถามขึ้นมาในห้องว่าทำไมไม่ทำอย่างอื่นล่ะนะเราก็อาจจะเล่าเกร็ดในวรรณคดีว่านักเรียนคะนักเรียนเคยฟังไหมคะในเรื่องสังทองนะคะการตัดหูตัดจมูกเคยเกิดขึ้นแล้วนะคะตอนที่พระสังเนี่ยนะคะได้เรียกเนื้อเรียกปลาได้สำเร็จแล้วหกเขยมาขอเนื้อขอปลานะคะแต่ว่าก็คือก็เลยต้องขอแลกกับการตัดเนื้อตัดจมูกเพื่อที่จะให้เนื้อให้ปลาหกเขยไปการตัดหูตัดจมูกเกิดขึ้นในวรรณคดีเรื่องสังทองมาแล้วการตัดหูตัดจมูกนี้ถือเป็นการลงโทษแบบโบราณให้คนที่ได้รับการลงโทษทั้งเจ็บทั้งอายไปเลยละค่ะ
3: น่าสนใจมากเลยค่ะเพิ่มเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับวรรณคดีได้ด้วย
1: น่าสงสารนางเหมือนกันนะคะนางเป็นผู้หญิงในวรรณคดีที่รักแล้วไม่สมหวังนะคะ
3: น
1: ่
3: าสงสารค่ะหลายๆคนก็อาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตนะคะค่ะเรามาต่อกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะอาจารย
1: ์เด็กกำลังสนุกเลยนะคะ
3: สนุกมากเลยค่ะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงต่อ
1: เดี๋ยวลองมาต่อกันด้วยกลอนบทนี้นะคะแล้วให้อาจารย์มาริกาลองสาธิตว่านักเรียนจะหมุนไปที่ตรงกับภาพไหนนะคะเริ่มเลยค่ะสมณขาแค้นใจจึงวางแผนด้วยความแค้นมีจิตคิดขัดขวางบอกทศกัณฐ์ว่าสีดาแสนสำอางมีกลกวางลวงนางมายังเมืองหาคำสำคัญเพื่อที่จะได้หมุนภาพให้ตรงเลยค่ะ
3: อันนี้เดายากมากเลยค่ะขอดูตอนสุดท้ายมีคำว่ากวางค่ะมีคำว่ากวางก็ทำอะไรสักอย่างนะคะโอ้โหนี่มีกวางด้วยค่ะ
1: น่าจะเป็นภาพนี้
3: ไม
1: ่
3: ร
1: ู้
3: จะถูกหรือเปล่า
1: คือทั้งหมดดูจากคำว่ากวางคำเดียวเลย
3: ดูคำเดียวเลยค่ะเดายากมากนะคะเป็นบทที่เข้าใจยากอยู่ค่ะสำหรับเด็กนะคะ
1: ทีนี้นะคะพอนักเรียนหมุนมาแล้วคุณครูก็ถือโอกาสอธิบายเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีเลยนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นตอนที่นางสัมมนขานะเมื่อกี้แค้นใจแล้วนะคะแค้นใจไม่อยู่เฉยค่ะกลับไปบอกพี่ชายก็คือทศกัณฐ์นะคะว่าได้ถูกพระลักษณ์ทำร้ายอย่างไรบ้างนะคะโดยนางก็มีแผน
0: ลับแผนร้ายอยู่เหมือนกันนะคะนางก็ไปบอกพี่ชายของนางว่าสีดาเนี่ยซึ่งเป็นเมียของพระรามนี่สวยมากเลยทำไมพี่ชายไม่คิดที่จะเอาเธอมาเป็นภรรยาบ้างล่ะทศกัณฐ์ได้ยินดังนั้นนางก็รู้สึกว่าฮึกเหิมนะอยากจะได้นางสีดานะพิชิตคนสวยนะคะก็เลยสั่งให้มารีดเนี่ยแปลงเป็นกวางทองค่ะไปล่อลวงพระรามให้ออกมาจากอาสมพอนางสีดาอยู่เพียงลำพังนะคะก็เป็นโอกาสอันดีเลยค่ะที่โทศกัณฐ์ก็จะชิงนางสีดากลับไปยังกรุงลงกานั่นเองนะคะ
3: อ
0: ัน
3: นี้ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมคะทำให้นางสีดานี่ถูกลักพาตัวนั่นก็คือคนกวางนั่นเอง
0: ตรงนี้เป็นส่วนสำคัญมากเลยนะคะพอเราพูดถึงวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยหลายคนจะเข้าใจว่าต้นเหตุของการเกิดศึกคือนางสีดาถ้าถามว่าศึกโทศกัณฐ์กับพระรามเกิดขึ้นเพราะอะไรให้ทายเลย 90% จะต้องตอบว่านางสีดาแน่นอนแต่ความเป็นจริงแล้วต้นเหตุของการเกิดศึกระหว่างพระรามและทศกัณฐ์ก็คือนางสมณัตขาเป็นตัวก่อเหตุที่ไปปิ๊งรักพระรามนะคะแล้วก็ไปบอกข่าวพี่ชายศึกมันก็เลยบานปลายมาเรื่อยๆนั่นเองนะคะ
3: แค้นของนางสมณัตขาแล้วก็ความรักของทศกัณฐ์ที่รักน้องมากๆใช่ไหมคะก็เลยเกิดการแก้แค้นกันเกิดขึ้น
0: ทีนี้เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเด็กจะรู้แล้วว่าคุณครูมาไม้นี้อีกแล้วเบื่อค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนบ้างนะคะเปลี่ยนบ้างก็คือจะคุณครูจะเป็นคนหมุนภาพรอไว้นะคะแล้วให้เด็กๆเลือกรายการจากบทกลอนที่ครูเตรียมไว้ว่าจะตรงกับกลอนบทไหนนะคะเรามาดูกันเลยนะคะ
3: ภาพไหน
0: ดีนะที่เด็กๆน่าจะตอบได้นะคะ
3: อ
0: ัน
3: นี้ก็คือให้เดาจากภาพที่คุณครูแสดงไว้นะคะ
0: คุณครูเอาภาพนี้ละกันค่ะคุณครูเลือกภาพนี้นะคะ
3: ภาพนี้
0: เด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นกลอนบทไหนที่คุณครูเตรียมไว้ให้คะ
3: ภาพนี้เหมือนนอนหลับค่ะหรือแกล้งตายก็ไม่รู้นะคะในกลอนที่คุณครูกำหนดมาเนี่ยมีคำว่าแกล้งตายด้วยหรือเปล่าคะไม่แน่ใจนะคะน่าจะมีคำว่าตายนี่แหละค่ะน่าจะเป็นกลอนบทนี้แน่เลยค่ะอาจารย์รองคะทศกัณฐ์ต่อด้วยกลเบญกายแปลงให้นางแต้งเป็นสีดาชีวาหายลวงพระรามว่านางสีดาตายลูกพระพายได้เบญกายเป็นภรรยาไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะคะแต่ว่าดูจากน่าจะแกล้งตายค่ะน่าจะเป็นกลอน
0: เป็นภาพที่น่าจะเข้ากับบทกลอนมากที่สุดแล้วนะคะพอเด็กๆตอบถูกแล้วเราก็ชื่นชมนะคะพร้อมกับเล่าประกอบภาพไปด้วยนะคะ
3: ถูกใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะตอนนี้นะคะเป็นตอนที่ทศกัณฐ์ก็สั่งให้หลานสาวคนสวยนะคะก็คือนางเบญกายเนี่ยแปลงเป็นสีดาค่ะไปหลอกพระรามว่าสีดาตายแล้วให้เลิกค้นหาเถอะนะคะก็เป็นกลลวงนะคะแต่ใครคะที่จับได้ก็คือหนุมานนั่นเองนะรู้ว่าเป็น
3: กลอนนี้ไม่มีคำหนุมานเลยนะคะดูจากอะไรคะอาจารย์ค่ะ
0: นะคะก็จะรู้นะเพราะว่าหนุมานเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าพอรู้ว่าเป็นสีดาแปลงแล้วเนี่ยนะคะก็เลยได้นางเบญกายเป็นภรรยานะคะตรงนี้ทำให้รู้ว่าเป็นหนุมานเพราะหนุมานเนี่ยได้นางเบญกายเป็นภรรยาจับไตได้นะคะก็เลยแก้แค้นด้วยการนะคะได้นางเป็นภรรยาซะเลยนะคะ
3: ก็จะสองเรื่องการหลักคำหรือคำไวยพจน์ที่พูดถึงหนุมานก็ในที่นี้ก็ใช้คำว่าลูกพระพายด้วย
0: เด็กๆต้องถามแน่เลยว่าทำไมถึงรู้ใช่ไหมคะว่าเป็นหนุมานไม่มีคำว่าหนุมานแต่ว่ามีการหลักคำใช้ว่าลูกพระพายเพื่อให้รู้ว่าหนุมานเป็นลูกของลมและกับพระนางสวาหะนั่นเองนะคะ
3: ก็จะรู้ที่มาที่ไปของตัวละครได้ด้วยนะคะอีกสักหนึ่งตัวอย่างค่ะอาจารย์ออ
0: นนะคะจะเอาภาพไหนดีนะคะเอาภาพไหนดีเป็นภาพนี้ละกันค่ะ
3: ภาพนี้เหรอคะภาพนี้มีปลามีหนุมานนะคะมีหินอันนี้มีการคาบหินด้วยต้องเป็นกลอนบทนี้แน่ๆเลยค่ะที่คุณครูให้มานะคะพระรามสั่งหนุมานจองถนนแสนฉงนหินหายเที่ยวค้นหาได้ดำดิ่งลงสมุทรพบนางปลาสุพรรณมัจฉาลูกสาวทศกัณฐ
0: ์
3: ถูกไหมคะ
0: ถูกต้องนะคะเด็กๆ เก่งมากเพราะว่าเดาจากคำว่าหินนั่นเองในรูปนี้มีหินอยู่นะคะนะคะในรูปนี้นะคะก็เป็นตอนที่พระรามเนี่ยนะคะจองถนนคำว่าจองถนนก็คือสร้างถนนนะไปยังกรุงลงกาเพื่อที่จะไปชิงสีดาคืนมาแต่สร้างยังไงไม่เสร็จสักทีค่ะอาจารย์มลิกาเพราะว่ามันมีนางปลาตัวดีชื่อว่านางสุพรรณมัจฉาคอยคาบหินเอาไปทิ้งอยู่เรื่อยๆนะคะคนที่จับไตได้ก็คนเดิมอีกแล้วนะคะก็คือหนุมานนะคะหนุมานก็เลยไปค้นพบความจริงว่า
1: นะคะที่ใต้บาดาลว่าคนที่คาบหินไปก็คือนางสุพรรณมัจฉาก็เลยแก้กลด้วยได้การด้วยการได้นางสุพรรณมัจฉาเป็นเมียเพิ่มอีก1คนค่ะ
3: เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่หนุมานใช้เป็นประจำนะคะ
1: ใช่ค่ะเมื่อมีคนศึกของทศกัณฐ์เมื่อไหร่หนุมานจะได้เมียทุกครั้งเลยนะคะสังเกตนะคะนะคะนี่ก็เป็นลักษณะการคิดวิเคราะห์นั่นเองนะคะ
3: น่าสนใจมากนะคะคือนอกจากนี้คุณครูสามารถนำสื่อทีวีหมุนตรงนี้นะคะมาเล่าเรื่องจากต้นจนจบก็ได้ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ตอนในคาบเรียนก็ได้นะคะสามารถนำมาเล่าเรื่องแล้วก็มาทำกิจกรรมที่สาธิตไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
2: กิจกรรมดีมากๆเลยค่ะอาจารย์ออมอาจารย์มะลิคะทีนี้ถ้าคุณครูอยากจะทำกิจกรรมสื่อทีวีเล่าเรื่องเนี่ยค่ะกลอนที่จะนำมาใช้ในสื่อทีวีเนี่ยจะนำมาจากไหนคะอาจารย์ออม
1: นะคะจะเป็นการหนักหนาเกินไปถ้ากลอนที่เอามาทั้งหมดมาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ของรัชกาลที่1รับรองว่าเด็กๆไม่เข้าใจแน่นอนค่ะเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยคำราชาศัพท์คำยากนะคะวิธีการก็คือคุณครูอ่านเนื้อเรื่องให้เข้าใจแล้วนำเนื้อเรื่องเนี่ยมาแต่งเป็นกลอนใหม่ค่ะเล่าใหม่ด้วยสำนวนกลอนที่มันง่ายขึ้นใช้คำที่เข้าใจง่ายใช้คำที่ทันสมัยนะคะก็จะทำให้เด็กๆ เข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือคุณครูต้องลงทุนแต่งกลอนขึ้นมาเองนั่นเองค่ะ
3: ต้องใช้ความสามารถในด้านกวีนิพนธ์นะค
1: ะ
3: แต่ถ้าคุณครูไม่ถนัดในเรื่องของกวีนิพนธ์นะคะคุณครูสามารถดัดแปลงนะคะเป็นเนื้อความที่เป็นร้อยแก้วได้นะคะหรืออยากให้เป็นร้อยกรองเนี่ยจะได้ไพเราะคุณครูก็ตัดตอนจากเนื้อหาจากในเรื่องมาเลยค่ะแล้วอาจจะปรับเปลี่ยนคำสักเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะสื่อทีวีตรงนี้ก็น่าสนใจอีกสื่อหนึ่งนะคะที่จะนำไปปรับใช้ในการสอนวรรณคดีให้มีชีวิตค่ะ
1: ความเข้าใจง่ายเป็นหัวใจหลักของการเล่าเรื่องนั่นเองนะคะ
3: ต่อไปนี่จะเป็นสื่ออะไรคะอาจารย์ออม
1: ต่อไปก็จะเป็นสื่อการเล่าเรื่องอีกแบบนึงนะคะเป็นสื่อประเภทหุ่นชักและหุ่นมือจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะต่อไปเป็นสื่อที่น่าสนใจอีกสื่อหนึ่งนะคะก็คือการเล่าเรื่องด้วยหุ่นชักค่ะหุ่นชักที่เราจะสาธิตในวันนี้นะคะเป็นการสาธิตจากเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยราบนะคะพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่1นั่นเองนะคะตอนที่เราเลือกมาแสดงนะก็เป็นตอนที่หนุมานอมพลับพลาเพื่อปกป้องพระรามให้พ้นภัยแต่เนื่องจากว่าพลาดไปหน่อยนะคะเนื่องจากถูกมยราบเป่ากล้องยาก็เลยเผลอหลับไปเหตุการณ์จะสนุกสนานอย่างไรเราไปดูการสาธิตเลยค่ะ
3: เราก็จะมาดูหุ่นชักนะคะในการเล่าเรื่องนะคะก่อนอื่นเนี่ยคุณครูสามารถสอนคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนเนี่ยได้ตั้งแต่การเริ่มเรื่องนะคะก็คืออาจจะให้นักเรียนเนี่ยทายตัวละครว่าตัวละครที่คุณครูนำมาเนี่ยมีใครกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นการทบทวนตัวละครได้เป็นอย่างดีนะคะเนื่องจากว่าในเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยตัวละครจะมีสีสันที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็มีกลุ่มทั้งยักษ์ทั้งลิงแบบนี้นะคะที่มีหลากหลายตัวละครที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นสีเนี่ยก็จะบ่งบอกของลักษณะตัวละครได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเริ่มการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการสาธิตการเล่าเรื่องนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ
1: เริ่มเลยนะคะหนุมานกำลังอมพลับพลาและหลับสนิทด้วยฤทธิ์มนต์ไมยราบ
4: สมน้ำหน้าอมพลับพลาไว้ได้แต่หลับแบบนี้จะมีประโยชน์อะไรเล่ากล้องยาของข้าเจ๋งจริงๆหลับสนิททั้งคนทั้งลิงเลยหลับไปทั้งเมืองเลย
1: คิดแล้วผาดแผลงสำแดงเดชช้อนพระราเมศผู้เชษฐาขึ้นใส่เนื้อบ่าอสุราก็ออกมาจากปากวานอน
3: ค่ะตรงนี้เด็กจะได้ทำท่าประกอบไปด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยคุณครูก็อาจจะให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์เนื้อหานะคะวิเคราะห์บทละครซะก่อนเด็กจะได้ใช้น้ำเสียงได้อย่างถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นการคิดวิเคราะห์อย่างหนึ่ง
1: ตอนที่นำมาเล่นต้องเป็นตอนที่สำคัญของเรื่องด้วยนะคะมีความหมาย
3: ตอนที่สำคัญนะคะเด็กจะต้องรู้ว่ามายาราเป็นยักษ์แล้วก็พระรามเนี่ยมีลักษณะอย่างไรแบบนี้นะคะมาดูอีกสักตอนนึงไหมคะ
1: ตอนนี้ก็เป็นตอนสำคัญเลยนะคะเป็นตอนที่นะมัจฉานุนะกับหนุมานได้ต่อสู้กันเพราะไม่รู้ว่าเป็นพ่อลูกกันนะคะตอนนี้ก็เป็นตอนที่ท็อปฮิตที่สุดเลยในวรรณคดีนะคะเราจะลองมาดูกันนะคะว่าการแสดงจะเป็นอย่างไรถ้าอยู่ในรูปของหุ่นชักนะคะ อันนี้ก็จะ
2: เป็น
1: ตอนสำคัญแล้วก็น่าสนใจแต่มันจะยากอยู่อย่างนึงก็คือหน้าของหนุมานกับมัจฉานุเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะคะนักเรียนก็จะสังเกตว่านักเรียนทายซิว่าตัวไหนเป็นมัจฉานุตัวไหนเป็นหนุมานเราจะสังเกตยังไงคะอาจารย์ปุ้ย
5: เนื่องจากว่ามัจฉานุเป็นลูกผสมใช่ไหมคะ
1: ลูกครึ่ง
2: เป็นลูกครึ่ง
5: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษก็คือหางเป็นปลาใช่ไหมคะอาจารย์ปุ้ย
1: ก็จะสังเกตได้ง่ายนะ
5: คะ
1: เพราะว่ากายสีเนี่ยก็จะคล้ายๆกันก็คือสีขาวสีเผือกแบบนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่านางสุพรรณมัจฉาเนี่ยเป็นแม่ของมัจฉานุนะคะก็เลยเป็นปลานั่นเองค่ะเรามาดูการสาธิตประกอบหุ่นชักในตอนที่หนุมานพบมัจฉานุกันเลยค่ะเริ่มกันเลยนะคะไอ้ลิงเล็กตัวเท่ากำปั้นอย่ามาขวางข้าดีกว่าถอยไปซะ
5: ถึงตัวจะเล็กแต่ก็ไม่เคยกลัวใครมา

0: สู้กันให้เห็นไปเลยว่าใครจะแน่กว่ากัน
1: มาเลย
0: นะคะจากการสู้กันเสร็จแล้วเราก็เล่าต่อกันเลยนะคะเจ้าลิงเล็กนี่ทำไมข้าไม่ตายเองมันชื่ออะไรลูกใครกันรอก็ได้เด็ดก็ข้านี่แหละชื่อมัชชานุแม่ข้าเป็นปลาแต่มายาล่าเอาข้าไปเลี้ยงตั้งแต่ยังเด็กปิตุเลขของเราผู้ศักดาชื่อว่าคำแหงหนุมานท่านรู้จักไหมเล่า
1: ข้าอยากจะหัวเราะให้ฟันร่วงข้านี่แหละหนุมานจุดใต้ตำตอจริงๆเราสองคนเป็นพ่อลูกกันเลยฆ่ากันไม่ตายไงล่ะตอนนี้ก็จะเป็นตอนสำคัญสำคัญนะคะที่เราตัดตอนมาแล้วก็คุณครูจะสังเกตว่าการทำให้บทพูดเนี่ยเป็นร้อยแก้วเนี่ยจะต้องใช้ความสามารถนะคะคุณครูอาจจะให้นักเรียนช่วยเขียนบทก็ได้นะคะหรือถ้าคุณครูเตรียมบทมาให้นักเรียนแล้วเนี่ยคุณครูก็สามารถให้นักเรียนเนี่ยลองวิเคราะห์ว่าจะใช้น้ำเสียงในการเล่าเรื่องยังไงนะคะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ค่ะนอกจากการเล่าเรื่องตอนที่ตัดมาตรงนี้นะคะคุณครูสามารถที่จะแทรกนะแทรกเนื้อหาสอนนะคะก็คือการสอนสำนวนไทยนั่นเองค่ะก็จากตอนที่ตัดมานะคะคุณครูก็อาจจะนำสำนวนไทยเนี่ยมากำหนดให้นักเรียนเห็นจากนั้นคุณครูก็ให้นักเรียนลองทายว่าจากตอนที่ตัดมาเนี่ยน่าจะเป็นสำนวนไทยในสำนวนใดนะคะอย่างตัวอย่างเช่นตอนที่หนุมานพบมัจฉานุเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่จะใช้สำนวนสอนศีลไม่กินกันนะคะ
2: แปลว่าอะไรคะเนี่ย
1: สอนศีลไม่กินกันก็คือเป็นสายเลือดเดียวกันนะคะอย่างหนุมานก็เป็นพ่อของมัจฉานุสายเลือดสายเลือดเดียวกันจะทำลายล้างกันไม่ได้นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยนะคะความหมายของสำนวนนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังนะคะว่าไม่ลงรอยกันนะคะ
2: ปัจจุบันนะจะแปลว่าไม่ลงรอยกัน
1: ใช่ค่ะแล้วก็อีกสำนวนนึงนะคะสำนวนจุดใต้ตำตอค่ะอาจารย์ออมสำนวนจุดใต้ตำตอนี่ชัดเจนมากเลยนะคะที่จะสอนในตอนนี้นะคะเพราะว่าลักษณะที่ตอนมัจฉานุเนี่ยกล่าวถึงหนุมานว่ารู้ไหมล่ะพ่อเป็นใครพ่อของข้าชื่อหนุมานซึ่งไม่รู้ว่าคนที่คุยด้วยนั้นอยู่ตรงหน้าตัวเองเนี่ยเรียกว่าจุดใต้ตำตอเนี่ยนะคะคุณครูก็สามารถแทรกการสอนสำนวนไทยเข้าไปในเนื้อหาวรรณคดีได้ด้วยค่ะอาจารย
2: ์
1: ค่ะ
2: สนุกได้คิดวิเคราะห์ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราอย่าเล่นสื่อหุ่นชักเพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นเราต้องมุ่งเน้นในการคิดวิเคราะห์ในด้านต่างๆด้วยค่ะ
1: อันนี้ก็จะสามารถสนุกสนานได้ด้วยแล้วก็มีความรู้ได้หลายๆเรื่องไปด้วยใช่ไหมคะเรามาดูกิจกรรม
2: อีกแบบนึงนะคะ
1: สนใจยังไง
3: เป็นกิจกรรมอะไรคะวิธีการค่ะ
1: กิจกรรมก็คือหุ่นมือนะคะ
2: หุ่นมือ
1: ซึ่งหุ่นมือเนี่ยเราก็ทำจากกระดาษนะคะเราทำยังไงคะอาจารย์ปุ้ยคะหุ่นมือกระดาษของเรา
3: วิธีการทำหุ่นมือกระดาษนะคะอันดับแรกเนี่ยคุณครูจะต้องเตรียมนะคะกระดาษสีนะคะแบบบางนะคะตามตัวอย่างนะคะที่อาจารย์มะลิได้ถือไว้นะคะแล้วก็จะมีกาวนะคะกรรไกรแล้วก็ตัวละครที่เราจะเลือกมาทำเป็นหุ่นมือนะคะซึ่งอุปกรณ์ไม่ยากและซับซ้อนค่ะวิธีการพับกระดาษนะคะอาจารย์ออมกับอาจารย์มะลิเคยทานกล้วยทอดไหมคะ
1: เคยค่ะ
2: อาหารโปรดเลย
3: ลักษณะการพับหุ่นมือก็จะคล้ายๆกับถุงกล้วยทอดนะคะแต่ถ้าถุงกล้วยทอดเนี่ยมันก็จะสีสันไม่ดึงดูดผู้เรียนดังนั้นเนี่ยเราใช้กระดาษ
1: ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะเราก็เลยต้องใช้กระดาษสีนะคะในการพับค่ะแล้วก็เอาตัวละครตัดส่วนหัวออกนะคะแล้วก็เอามาแปะนะคะตามตัวอย่างนี้เลย
1: เราจะแยกส่วนหัวกับส่วนตัวเพื่อที่จะเอาหัวเนี่ยมาติดตรงก้นถุงกระดาษให้ขยับได้นั่นเองนะคะ
3: ใช่แล้วค่ะ
1: แล้วใน
3: กิจกรรมนะคะกิจกรรมเนี้ยค่ะมีตัวละครไหนบ้างคะ
2: อาจารย์มาแนะนำตัวละครกันดีกว่าน
1: ะคะเราก็จะเลือกตัวละครที่เราจะนำมาแสดงหุ่นมือนะคะซึ่งเราจะเลือกตัวละครสำคัญสำคัญแล้วก็ตอนสำคัญเช่นเคยค่ะเพื่อจะให้เข้าใจง่ายมากขึ้นเรามาแนะนำตัวละครซึ่งการแนะนำตัวละครเนี่ยคุณครูอาจจะให้นักเรียนเนี่ยเป็นคนแนะนำตัวละครนะคะเพื่อจะได้วิเคราะห์ตัวละครจากหุ่นมือนี้นั่นเองค่ะเรามาเริ่มจากตัวละครตัวแรกนะคะคุณครูสังเกตไปด้วยนะคะว่าตัวละครตัวแรกเนี่ยสมจริงหรือเปล่านะคะนักเรียนก็จะได้วิเคราะห์ไปด้วยค่ะตัวละครตัวแรกเป็นแม่นาคนะคะลักษณะของแม่นาคเนี่ยเป็นผีถูกไหมคะแม่นาคเป็นผีอาจจะต้องแต่งกายแบบชุดไทยสีหม่นๆนิดนึงนะคะตาก็จะเป็นตาปนๆดำๆนะแล้วก็จุดเด่นของแม่นาคคืออุ้มลูกถูกไหมคะถ้าคุณครูไม่อยากให้อุ้มลูกก็ใช้แขนยาวๆก็ได้นะคะนักเรียนจะได้สังเกตไปด้วยนะคะตัวละครตัวต่อมาค่ะนายทองอินทองอินนี้อาชีพเป็นอะไรคุณครูลองทายสิคะจากการแต่งกายตรงนี้นะคะนายทองอินจะเป็นนักสืบลักษณะการแต่งกายของนักสืบก็จะดูภูมิฐาน

0: าพนะสีเสื้อผ้าก็จะเป็นสีเทาสีกากีก็ได้นะคะ
1: จะเพิ่มในการถือแว่นขยายก็จะชัดเจนขึ้นนะคะ
0: ถ้าถือแว่นขยายนี่ก็ใช่เลยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูตัวละครฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้ก็จะมีนายพันโชตนะคะซึ่งนายพันโชตเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีฐานะร่ำรวยคุณครูสามารถอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวละครได้ว่าตัวละครในยุคนั้นที่แต่งกายแบบนี้แสดงถึงฐานะที่มีความร่ำรวยมากๆเลยนะคะ อันนี้ก็สามารถแทรกแนวคิดแทรกความรู้ได้ด้วยนะคะและตัวละครตัวสุดท้ายที่นำมาแนะนำก็คือเจ้าชมนะคะเจ้าชมจะเป็นตัวละครเด็กที่เป็นผู้ชายคุณครูก็เอาตัวละครที่สื่อถึงเด็กที่เป็นผู้ชายแล้วก็มองเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเนี่ยเด็กนะคะเราแนะนำตัวละครกันเสร็จแล้วนะคะเรามาสาธิตการเล่าเรื่องประกอบหุ่นมือกันเลยไหมคะ
1: เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะดูจากตัวละครแต่ละตัวรู้เลยนะคะว่ามาจากนิทานทองอินตอนหน้าพระโขนงที่2นะคะทีนี้เราก็จะมาลองสาธิตการเล่นหุ่นมือนะคะเนื้อความที่ได้เนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องเอามาจากเนื้อเรื่องโดยตรงเพราะว่าเป็นร้อยแก้วที่ยาวมากนะคุณครูก็อาจจะตัดตอนช่วงสำคัญแล้วให้ตัวละครในเรื่องเนี่ยพูดแนะนำตัวเองน
0: ะ
1: เพื่อให้รู้ว่าบทบาทสำคัญของตัวละครเนี่ยเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะ
2: ข้าคือแม่นาคคนที่สองที่อยู่พระโขนงแม้ตัวตายข้าก็ยังห่วงลูกห่วงผัวต้องมาตักน้ำใส่ตุ่มให้เต็มทุกวันทุกวัน
0: ข้าชื่อพันโชตเมียข้าตายแล้วแต่กลับมาหาข้าได้เขียนจดหมายห้ามข้าไม่ให้มีเมียใหม่แล้วก็ให้ข้าเนี่ยหาของกินไว้ด้วยไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
2: แค่เห็นเพิงนอกหน้าต่างก็รู้ความจริงแล้วล่ะครับว่าไม่ฝีมือคนไม่ใช่ผีถ้าไม่รอมากและช่างสังเกตอย่างกระผมก็ไม่รู้ความจริงหรอกครับ
3: ฮ่าฮ่าฮ่าผมนี่แหละเขารักที่แกล้งทำเป็นผีหลอกพ่อก็ไม่อยากให้พ่อมีเมียใหม่นี่นะแล้วก็อยากกินขนมแบบสนุกด้วยล่ะ
0: ฮ่าจบลงไปแล้วนะคะเราจะสังเกตว่าหุ่นมือตรงนี้นะคะนักเรียนจะได้ฝึกคิดวิเคราะห์ในเรื่องของการเลือกใช้น้ำเสียงให้ตรงกับตัวละครด้วยนะคะว่าจะมีลักษณะการใช้น้ำเสียงอย่างไรให้เรื่องนี้สนุกแล้วก็สมจริงได้มากขึ้นด้วยค่ะอาจารย์ปุ้ยอาจารย์อมคะ
2: ค่ะสนุกมาก

0: ยามอย่างมากที่จะชวนเด็กผู้ชายเข้ามาก็มีเด็กผู้หญิงหลายคนมาร่วมด้วยเวลาที่เจอเด็กๆ ก็จะชวนว่าหนูเสียงดีนะน่าจะมาร่วมวงด้วยถ้าพวกเขายังอึ้งๆอ่าๆฉันก็จะเซาซีจนพวกเขายอมแพ้แล้วก็ยอมมาร่วมซึ่งไม่นานนักเด็กๆ ก็จะรู้สึกคุ้นเคยแล้วก็เห็นเป็นเรื่องสนุกสุดๆตอนนี้เรามีเด็กอยู่ในวงทั้งหมด92คนแล้วนะคะที่ร่วมกับเรานะคะ
1: Say boom chicka boom
2: Say boom chicka boom
1: Say boom chicka boom
2: Say boom chicka boom
1: Aha
2: Aha
1: Ee hee
2: Ee hee
1: One more time
2: One more time
3: Hey baby's voice.
2: Hey baby's voice.
4: ตอนที่อยู่ชั้นป.3ผมคิดว่าผมมาร่วมวงทำไมไม่ได้ชอบสักหน่อยนึงผมก็รู้สึกว่ามันงี่เง่าชะมัดเลยเพราะว่าผมไม่ชอบครับแต่ตอนนี้พอผมอยู่ชั้นป.5ผมกลับคิดว่าดีใจมากที่เข้ามาเพราะว่ามีกิจกรรมให้ทำมากมายครับแล้วครูก็ให้เรามีส่วนร่วมเต้นท่าต่างๆอะไรแบบนั้นด้วยตอนแรกผมไม่มั่นใจนักหรอกครับ
2: That is what I love.
4: ตอนนั้นรู้สึกได้เลยว่าขนาดร้องให้ตัวเองฟังมันยังรู้สึกแย่ตอนนี้ผมร้องต่อหน้าผู้ชมจำนวนมากได้ครับละครเพลงทำให้ผมมั่นใจในสิ่งที่ทำมากขึ้นเยอะเลยฮะ
0: ผมเข้าร่วมวงเพราะว่าเคยดูคอนเสิร์ตของพวกเขามาก่อนนะฮะแล้วก็รู้สึกสนุกผมก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมด้วยแล้วก็เห็นว่าดีมากผมชอบมากเลยครับบางครั้งที่เราอยากเข้าร่วมทีมกีฬาแต่ว่าเข้าไม่ได้เราก็จะผิดหวังแต่ว่าใครๆก็เข้าวงประสานเสียงได้ดนตรีทำให้เรากล้าแสดงออกและทำให้เรามั่นตัวเองมากขึ้น
5: ครูจิวเชื่อมั่นว่าการที่เด็กทุกคนได้มีส่วนร่วมในละครเพลงเป็นเรื่องสำคัญ
0: ฉันคิดว่าดนตรีเป็นหนทางที่ทำให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมฉันไม่สนใจว่าพวกเขาจะร้องเพลงเป็นไหมแต่ว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของวงเสมอและฉันก็พบว่าในที่สุดเด็กๆหลายคนก็ปรับตัวได้อาจจะมีสองสามคนที่เสียงยังไม่เข้าที่แต่ว่าก็น้อยมากค่ะแล้วจะเป็นอะไรไปล่ะเราแค่ต้องการมาทำงานด้วยกันได้แบ่งปันแล้วก็ร่วมกันสร้างผลงานแล้วก็ได้มาสนุกกันฉันจะไม่มีวันทอดทิ้งเด็กแม้แต่คนเดียวเลยล่ะค่ะไม่มีทาง
6: ครูให้โอกาสทุกคนเลยค่ะไม่มีใครถูกทิ้งเลยครูจะคอยดูแลให้พวกเราทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงทั้งหมด
5: หลังจากฝึกหนักทั้งวันก็มาถึงการฝึกครั้งสุดท้ายก่อนการซ้อมใหญ่ในสัปดาห์หน้าพวกเขารู้สึกอย่างไรกับการแสดงนี้บ้าง
0: ผมก็ประมาณนิดหน่อยนะครับเพราะว่าต้องออกไปร้องเพลงคู่มันก็เลยตื่นเต้นนะครับ
6: แล้วผมก็ยังตื่นเต้นกับการตีกลองเพราะถ้าหากว่าเกิดตีผิดสักนิดนึงมันก็จะผิดพลาดได้เพลงก็จะไม่เพราะครับ
7: หนูแทบจะรอไม่ไหวค่ะมันต้องสนุกแน่เลย
6: หนูก็แทบรอไม่ไหวเหมือนกันค่ะที่จริงหนูไม่ได้ประมาทเท่าไหร่แค่ตื่นเต้นเราฝึกกันอย่างหนักฝึกซ้อมกันหนักมากเลยค่ะแล้วพอแสดงเสร็จแล้วมันก็น่าเศร้าเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะไม่มีอะไรให้ทำในวันศุกร
0: ์คือเมื่อเราแสดงต่อหน้าผู้ปกครองและครอบครัวมันทำให้เรามีเรื่องคุยกันนะคะทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองและสร้างความมั่นใจด้วย
1: Give yourself a clap
0: เวลานี้ในสัปดาห์หน้ามันจะเป็นค่ำคืนของการแสดงซึ่งเมื่อคิดถึงแล้วก็หวั่นใจอยู่ค่ะฉันคิดว่าเราเกือบจะพร้อมแล้วแต่ว่าก็ยังมีอะไรให้ทำเพิ่มอยู่เสมอเลยมีบางช่วงที่ฉันคิดว่าตายละเราน่าจะทำไม่สำเร็จแน่เลยแต่ว่าสุดท้ายฉันก็พยายามเตือนตัวเองว่านี่คือการที่เด็กได้ร่วมแบ่งปันผลงานแบ่งปันความสนุกจากเสียงดนตรีร่วมกับผู้ปกครองฉันคิดว่าถ้าเราคิดได้แบบนี้แรงกดดันต่างๆมันก็จะลดลงค่ะและฉันคงต้องคอยบอกตัวเองแบบนั้น
5: นี่เป็นค่ำคืนของการแสดงเมื่อมีจำนวนผู้ชมล้นหลามจึงต้องประจัดการแสดงที่โรงเรียนมัธยมใกล้ๆขณะที่ผู้ชมกำลังเข้าที่นั่งนักแสดงก็เตรียมตัวขั้นสุดท้าย
0: yeah. เรามีปัญหาเล็กน้อยในเรื่องการทำให้เสียงร้องของพวกเราสมดุลกับเสียงจากแผ่นซีดีเราลดระดับเสียงจากซีดีให้เบาลงได้นิดหน่อยแต่ว่าปรับให้เบามากไม่ได้ไม่อย่างนั้นแล้วเราจะร้องคลอเสียงในซีดีไม่ได้ดังนั้นคืนนี้ทุกคนต้องช่วยกันร้องให้ดังขึ้นนะจ๊ะ

ฉันอยากแนะนำให้ครูทุกคนลองทำอย่ากลัวไปก่อนอย่ากลัวการร้องเพลงอาจจะเริ่มต้นกับชั้นเรียนของตัวเองก่อนเพลงที่คุณรู้จักเป็นอย่างดีเลือกเพลงง่ายๆมาร้องกับนักเรียนหาเพลงที่คุณชอบมาสอนพวกเขาให้เด็กสอนเพื่อนเด็กจะกังวลเรื่องตัวเองน้อยกว่าเราพวกเขาอยากร้องเพลงเขาจะทำหน้าที่ร้องเพลงแทนเราทำให้เป็นเรื่องสนุกทำให้เกิดเสียงหัวเราะให้พวกเขาร้องเพลงแล้วคุณจะประสบความสำเร็จ

0: มสั่นไปหมดทั้งตัวแล้วมันตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากจริงๆครับหนูรู้สึกร้อนมากเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งกระโดดรถเต้นมามันเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่ามากเลยนะคะกับการแสดงวันนี
1: ้การได้ร่วมแสดงเป็นเรื่องที่ดีมากครับตอนนี้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมแล้วล่ะครับ
2: เด็กๆดูจะสนุกกันทั่วหน้าส่วนผู้ชมจะรู้สึกอย่างไรบ้าง
1: ลูกของฉันคนหนึ่งได้ร่วมแสดงด้วยค่ะและอีกคนหนึ่งก็เรียนอยู่ที่นี่ด้วยมันยอดเยี่ยม
3: หัวข้อที่เลือกใช้เนี่ยแหมมาจากสิ่งที่ทุกคนเชื่อมั่นผมคิดว่าการทำให้เด็กแสดงออกได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบมาก
4: เราไม่เคยแสดงในหอประชุมขนาดใหญ่ที่มีผู้ชมมากมาก่อนแต่เราก็ทำออกมาได้อย่างมหัศจรรย์โดยเฉพาะเด็กตัวเล็กๆที่ไม่ค่อยอยากจะอ้าปากร้องในช่วงที่เราเริ่มซ้อมใหม่ๆแต่ว่าวันนี้ร่วมร้องเพลงกันเป็นกลุ่มทำให้การแสดงสำเร็จลงได้ไม่ลืมที่จะไปอยู่ในตำแหน่งของตัวเองโดยที่ฉันไม่ต้องคอยบอกฉันพอใจในตัวเด็กมาก
1: เมื่อเทียบกับช่วงบ่ายหรือว่าในการซ้อมใหญ่ที่เราเคี่ยวเข็นพวกเขาให้เต็มที่หน่อยนะร้องหน่อยนะแต่ฉันคิดว่าการได้เสียงตอบรับจากผู้ชมทำให้พวกเขากระตือรือร้นแล้วก็มีพลังมากขึ้นจนฉันเองต้องร้องว้าวแล้วก็สนุกไปกับพวกเขาด้วยเลยล่ะค่ะ
5: เห็นไหมล่ะครับว่าการแสดงของเด็กๆนั้นไม่ได้หรูเลิศอลังการใช้อุปกรณ์ง่ายๆแต่งตัวง่ายๆแต่เด็กๆได้ฝึกและเรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกสนานครับในรายการตอนต่อไปนั้นเราจะมาคุยกันว่าเราจะจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ได้อย่างไรกันวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: Teachers as Learners ตอนนี้ชวนมาคุยเรื่องการจัดงานแสดงในโรงเรียนแต่ก่อนเริ่มคุยแขกรับเชิญของเราชวนพิธีกรมาทำอะไรไปดูกัน
1: โอ้โหอาจารย์ครับผมปากผมคอนะครับอาจารย์เล่นเอาร่างกายสับสนอยู่เหมือนกันนะครับว่าแต่สิ่งที่เราเล่นกันไปนี่เรียกว่าอะไรครับอาจารย
2: ์ก็ประมาณคัพซองคัพที่แปลว่าแก้วซองที่แปลว่าเพลงค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อพอพูดถึงคัพซองแน่นอนครับวันนี้เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของดนตรีครับการจัดแสดงต่างๆในโรงเรียนฮะและในวันนี้ครับเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านครับท่านแรกคืออาจารย์ดร.ดนียาอุทัยสุขครับอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีศิลปะและนาฏศิลป์ศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและอีกท่านนึงครับคือคุณครูประพิชยาเสียงประเสริฐครับคุณครูสอนดนตรีอยู่ที่โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับเมื่อกี้นี้ที่เราเล่นครับซองกันไปเนี่ยอยากจะทราบว่ามันเกี่ยวข้องกับการจัดแสดงของวิชาดนตรีหรือว่าคลิปวิดีโอนั้นยังไงคร
2: ับคือแม้กระทั่งมันไม่มีเสียงสูงกลางต่ำโดเรมีเนี่ยแต่มันมีจังหวะอยู่เมื่อกี้ที่เราเล่นกันเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้จังหวะเนาะมันไปไม่ถึงอ่ะแล้วมันไม่พอดีมันเป็นเกมที่เอาดนตรีเข้ามาเป็นตัวเดินเรื่อง
3: เป็นกิจกรรมที่เราได้ทำร่วมกันค่ะอย่างน้อยเด็กๆเนี่ยจะได้เล่นสนุกสนานพร้อมกับเรียนรู้จังหวะทฤษฎีของดนตรีไปด้วยนิดหน่อย
1: นั่นแสดงว่ากิจกรรมการจัดแสดงดนตรีเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้อุปกรณ์หรูหราหรือว่าราคาแพงๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่ผมได้ยินจากในคลิปมีเด็กคนหนึ่งที่บอกว่าเขาสมัครเข้ากีฬาสักกีฬาหนึ่งแล้วก็ไม่ได้แต่สำหรับการเล่นดนตรีเนี่ยทุกคนสามารถแสดงได้นั่นแสดงว่าดนตรีนี้สามารถเข้าถึงทุกคนใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ค่ะถ้าเต็มมองในมุมของว่าในการบริหารจัดการเอาดนตรีไปแสดงเนี่ยมันก็มีหน้าที่ของเด็กๆได้หลายๆคนในหลายๆรูปแบบไม่จำเป็นที่จะต้องจัดฟิกซ์ให้ลงตามหน้าที่เช่นถึงแม้เขาขาดเสียงนี้ไปเราไม่ตรงเสียงนั้นเราอาจจะไปเคาะก็ได้ใช่ไหม
3: สอนคนให้รู้จักหน้าที่สอนให้รู้จักอยู่ร่วมกันในสังคมค่ะเป็นการนำสิ่งที่มีอยู่ในตัวเองมาให้เพื่อนได้รับการยอมรับให้ทุกคนรู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักเพื่อนมากขึ้นค่ะ
1: ก็คือว่าสามารถมีส่วนร่วมได้ตามความถนัดของตัวเองใช่ไหมครับแล้วอย่างกิจกรรมการแสดงต่างๆเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์จริงๆยังไงฮะอยากให้อาจารย์พูดถึงแนวคิดหรือหลักคิดอะไรเกี่ยวกับการจัดแสดง
2: งั้นเอาตรงคลิปที่เราได้ดูกันก่อนเมื่อกี้เนาะตรงคลิปก็พอจะมองเห็นว่าการแสดงเมื่อกี้เขาไม่ได้เน้นอะไรที่หรูหรานะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีที่มีราคาแพงเขาก็ไม่ได้เน้นอันนั้นใช่ไหมคะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อคุณแม่คุณลูกแล้วก็คุณครูเขาช่วยกันผลิตผลงานออกมานะคะแล้วก็ตัวผลงานเองเนี่ยไม่ได้เน้นว่าจะต้องperfect อะเรียกว่าสมบูรณ์แบบอะ
1: เลิศอลังการ
2: ไม่ได้ดูเลิศอลังการเพราะว่าน้องเขาออกมาทำท่าอย่างนี้ก็มันก็ไม่เท่ากันนะคะมองนะเส้นไม่ตรงแบบนั้นชุดก็ไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นครูบุ๋มว่ามันก็มี3จุดตรงนี้ที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่
1: อาจารย์เห็นมุมมองอื่นๆ
3: ก็เห็นด้วยค่ะก็คือเห็นอย่างที่ดูก็คือเน้นความเป็นอิสระของเด็กค่ะให้เด็กได้มีความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงออกสิ่งนี้ก็คือน่าจะเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดของวิชาดนตรีแล้วค่ะ
1: แล้วจากประสบการณ์ทั้งสองท่านครับคิดว่าลักษณะกิจกรรมแบบนี้มีประโยชน์ยังไงบ้างครับอาจารย
3: ์อย่างแรกเลยนะคะเด็กจะที่บอกไปว่ามั่นใจเพื่อนจะเห็นกันเองแล้วก็รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะเด็กจะรู้หน้าที่ของตัวเองเลยว่าหน้าที่เรามีบทบาทสำคัญยังไงอยู่ในวงอันนี้คือเรื่องของหน้าที่ค่ะอย่างน้อยเพิ่มความรับผิดชอบในตนเองถึงเวลาซ้อมมาถ้าเราหายไปเราจำเป็นเราสำคัญเด็กจะรู้ว่าตัวเองสำคัญนะคะก็คือเป็นการสอนการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะ
1: ก็คือสร้างความสำคัญในตัวเอง
2: ใช่ค่ะ
1: ครับ
2: ต่อเนื่องกับทักษะสังคมด้วยนะก
1: ็
2: จะเห็นว่าน้องแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆต้องคุยกับเพื่อนต้องแลกเปลี่ยนอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าพาร์ทของเราสำคัญนะเราร้องตรงนี้นะเพื่อนขาดไปเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องคุยกันแหละต้องปฏิสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้ประโยชน์ครูว่ามหาศาลตรงนั้น
1: อันนี้คือประโยชน์กับนักเรียนแล้วสำหรับประโยชน์ที่คุณครูได้ครับจากกิจกรรมลักษณะนี้
3: อย่างแรกเลย1ครูก็มั่นใจด้วยค่ะนอกจากเด็กมั่นใจแล้วครูมั่นใจ1 ครูต้องคิดก่อนคิดแล้วก็วางแผนถ้าฝึกทำการจัดกิจกรรมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ ครูก็จะเก่งขึ้นด้วยค่ะ รู้จักการบริหารจัดการรู้จักการแก้ปัญหาให้เด็กๆคือพร้อมที่จะให้คำปรึกษากับเด็กๆได้ค่ะ
2: ใช่มันเหมาะกับการนำไปใช้จริงด้วยครูบุ๋มว่ามันเหมือนกับว่าเล่นดนตรีแล้วเอาไปทำอะไรอ่ะเอาไปแค่นิดหน่อยหรอหรือว่าแบบไปโชว์หรือไปอัดเทปหรือว่าจะต้องไปแข่งขันกันซึ่งในสมัยนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นทุกครั้งทุกวันเลยเนาะครูบุ๋มรู้สึกว่ามันมีการแข่งขันหรือการประชันประกวดอะไรอย่างนี้ทางด้านดนตรีอันที่เราเห็นเนี่ยเมื่อกี้เขาไม่ได้แข่งกันเขามาร่วมกันแล้วเขามีความสุขร่วมกันทั้งคุณลูกคุณครูคุณพ่อคุณแม่ในลักษณะนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สังคมน่าจะเรียกร้องแล้วก็ให้มันกลับมา
1: ครับพูดถึงเมื่อกี้นี้ที่คุณครูยาบอกไปว่าการจัดการของคุณครูเนี่ยซึ่งในคลิปวิดีโอเนี่ยในวงในการแสดงรู้สึกจะมี92คนซึ่งอันนี้ถ้าเทียบกับบริบทของเมืองไทยฮะคิดว่าคุณครูไทยน่าจะไปประยุกต์ใช้ได้มากน้อยขนาดไหน
3: ค่ะอย่างคุณครูไทยนะคะต่อ1คนต่อ1ชุมนุมเขาก็จะอยู่ลิมิตที่25ถึง30คนนะคะการที่คุณครูเขาเปิดชุมนุมแล้วมีเด็กสนใจขนาดนี้แล้วคุณครูท่านรับไว้หมดเนี่ยแสดงว่า1คือเขาให้สิทธิ์กับเด็กมากนะคะอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็เปิดโอกาสจะเป็นหรือไม่เป็นก็รับเข้ามาเหมือนมาร่วมสนุกกันมาแบ่งปันกันทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้คือประโยชน์แล้วก็ชื่นชมนะคะชื่นชมในความสามารถของครูค่ะ
2: น่าท้าทายเนาะถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำ90เมื่อกี้ลองแอบดูในคลิปว่าตัวช่วยเขามีอะไรบ้างตัวช่วยเขาก็มีคุณครูวิชาอื่นใช่ไหมคะมีคุณครูวิชาอื่นและมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ในตัวน้องเองก็มีการฝึกซ้อมเป็นทีมย่อยๆแต่ละทีมฝึกร้องฝึกเต้นอะไร
1: แบบนี้เด็กๆก็ฝึกความรับผิดชอบด้วย
2: ใช่เขาต้องฝึกกันเองเนาะพอดีคลิปเราก็มองเห็นไว้ชัดแต่เดาว่าอย่างนั้น
1: ครับนี่เราเอากลับมาที่บริบทเมืองไทยว่าถ้าอยากจะจัดกิจกรรมในลักษณะนี้เนี่ยลักษณะของกิจกรรมที่ดีควรจะเป็นยังไงครับอาจารย
2: ์ครูผมคิดว่ามันไม่น่าจะต้องไปเน้นหลายๆอย่างมากเกินไปใช่ไหมเราอาจจะเน้นเป็นเรื่องไปนิดนึงซึ่งก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องทำความเข้าใจกับผอ.หรืออาจารย์ที่ดูแลรายวิชาต่างๆสมมติว่าครูผมที่ต่างว่าสักโรงเรียนหนึ่งอยากจะทำเพื่อให้เกิดความรักและสามัคคีกันในระหว่างพี่ม.5 ม.6 ม.4 ไล่ลงมาจนถึงม.1 เนี่ยน้อยครั้งนะที่เขาจะมารวมกันนอกจากกีฬาสีมั้งทำไมเราไม่มารวมกันด้วยวิธีการ
1: อื่นๆบ้าง
2: อะไรแบบนั้นบูรณาการก็เป็นอีกตัวนึงเช่นวิชาศิลปะไหนๆก็ปั้นอยู่แล้วอะเนาะไหนๆก็วาดอยู่แล้วอะมันน่าจะเอามารวมกันได้ไหมเป็นพร็อพเป็นเครื่องแต่งกายเป็นอะไรที่เอามาถือมันเหมือนกับรู้สึกว่าทุกคนก็มีส่วนร่วมในตรงนั้นนะคะอาจจะได้ความช่วยเหลือจากคุณครูท่านอื่นนะครูผมคิดว่าอย่างนั้นในช่วงแรก
1: ก็เป็นการสร้างเครือข่ายไปด้วยใช่ไหมครับแล้วสำหรับครูยาล่ะฮะ
3: ใช่ค่ะก็เป็นการได้ประโยชน์ในทุกทางนะคะทั้งของเด็กเองที่บอกไปแล้วว่าคือเสริมความมั่นใจครูก็คือฝึกประสบการณ์มุมมองจากผู้บริหารด้านบนเมื่อเห็นผลงานเขาก็ชื่นชมนะคะเมื่อออกมาประมาณ90คนอย่างนี้แน่นอนทุกคนต้องชื่นชมก็ผู้ปกครองเองได้เห็นลูกอยู่ในห้องเรียนอาจจะไม่คิดว่าลูกเราจะมีความสามารถอยู่บ้านอาจจะร้องๆเล่นๆแต่อันนี้คือเป็นกิจกรรมที่เขาได้เห็นจริงๆได้มีบทบาทของโรงเรียนเลยค่ะ
2: ใช่ครูบุ๋มขอแถมนิดนึงได้ไหมคะคือมันเหมือนกับว่าบางทีในเวลาเราไปแข่งขันหรือไปประกวดเนี่ยสิ่งที่ได้รับกลับมามันชัดเจนเนาะมันมีถ้วยบางทีมันมีถ้วยมันมีประกาศอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำอย่างเงี้ยบางทีมันก็ท้าทายตรงที่มันไม่มีถ้วยรางวัลอะไรให้ครูบุ๋มก็เลยคิดว่าบางทีมันอาจจะต้องใช้วิธีอื่นๆเช่นเราอาจจะต้องทำรูปภาพเก็บเป็นโฟโต้บุ๊กหรือเป็นหนังสือขึ้นมาหรือจัดบอร์ดหรือสรุปออกมาเป็นกิจกรรมหรือลงข่าวหรือลงในเอกสารพิมพ์ต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าทำให้สิ่งที่เราทำลงไปเนี่ยมันจับต้องได้ในเชิงวิทยาศาสตร
1: ์เป็นภาพเจนเป็นรูปธรรม
2: เป็นรูปธรรมเนาะเพราะว่าไอ้สิ่งที่เขาได้มาเป็นถ้วยมันก็รูปธรรมเหมือนกันพอเราเล่นไปเสร็จเราได้ความรักเราอิ่มเอิบแต่ว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่เข้าใจตรงเนาะไม่อินตรงนั้นเราอาจจะต้องสร้างรูปธรรมเลยขึ้นมานิดหน่อย
1: ครับแล้วทีนี้มันมีอยู่อย่างว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยเขามีการวางโครงการไว้ใช่ไหมฮะว่าอยากจะแสดงเป็นอะไรนะแอฟริกันร็อกใช่ไหมครับถ้าอยากจะทำแบบเนี้ยเราจะเริ่มต้นยังไงดีครับ
3: ก่อนอื่นเราก็ต้องดูก่อนว่าเด็กในชุมนุมเรามีความสามารถทางด้านไหนสามารถแบ่งได้เป็นกี่กลุ่มกี่แบบแล้วเขาทำอะไรได้บ้างจากนั้นคุณครูก็ต้องทำกันบ้านนิดนึงว่าเราจะเอาการแสดงอะไรมาให้สัมพันธ์แล้วก็เหมาะสมกับเด็กของเราค่ะโดยอย่าลืมเป้าหมายสำคัญ ว่าให้เด็กมีความสุขสนุกอิสระนะคะเพราะบางครั้งเราอาจจะคาดหวังจากเขามากเกินไปจนไปเคี่ยวเข็นกลายเป็นผลลบต่อเด็กมากกว่าค่ะควรระวัง
1: ควรระวังจ้ะครับอาจารย์ฮะ
2: ต่อกันเลยเนาะมันเหมือนกับว่าเมื่อมองที่เด็กเป็นสำคัญเอาเด็กเป็นตัวตั้งแล้วเนี่ยบริบททางสังคมเช่นตัวเพลงอะไรบางอย่างเนี่ยก็ไม่ต้องเอาเพลงยากมากมายที่คุณครูว่าเพราะคุณครูว่าเพราะมากเลยแต่ว่าน้องไม่รู้จักเลยหรือน้องว่าไม่เพราะเลยอ่ะครูบุ๋มคิดว่ามันก็อาจจะดูไกลเกินไปเอาเพลงอะไรที่ใกล้ตัวเขานั่นแหละเข้ามาถึงแม้มันจะดูแบบว่าไม่ค่อยเป็นระเบียบนั้นนิดหน่อยแล้วก็เอามาปรับแต่งแบบนั้นได้หรือเครื่องดนตรีพูดถึงคัฟซองเนาะมันก็เป็นอะไรที่ไม่ไกลตัวนะคะคิดว่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็น่าจะได้น่ะเปลี่ยนเป็นแก้วโค้กหรือแก้วน้ำดื่มทั่วไปอะนะคะที่เอามาใช้ก็น่าจะได้อีกอันนึงก็คือเมื่อเราสอนให้เขาโตแล้วเนี่ยอยากให้เขาคิดด้วยกิจกรรมหลายอย่างเนี่ยคุณครูเครียดคนเดียวคุณครูนั่งคิดหัวแตกเลยว่าอันนี้ต้องเหมาะกับนี้เนาะแต่ว่าบางทีลืมไปว่าเด็กเขาคิดได้เนาะคุณครูบุญโทนเคยไหมอยู่ดีๆอ่ะ
1: ใช่
2: แต่ว่าเด็กเขาคิดขึ้นได้แล้วแล้วก็ดีกว่าที่เราด้วยเพราะว่าเหมาะกับเขาก็เลยบางทีครูบุ๋มก็รอดชีวิตได้ด้วยการให้เด็กเขาคิดนั่นแหละ
1: สุดท้ายอยากจะให้อาจารย์ทั้งสองท่านลองฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยครับ
2: ก็ครูบุ๋มคิดว่าการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีหรือศิลปะเนี่ยบางทีมันบูรณาการกันได้อยากจะให้หันกลับมาคิดกันอีกทีนึงว่าผลงานดนตรีเนี่ยบางทีแล้วเราไม่ได้มองกันที่ความสมบูรณ์แบ
1: บ
2: หรืองานศิลปะเราไม่ได้แบบว่ามันต้องกริปอะไรแบบนั้นนะคะเราดูว่าเขาทุ่มเทกับมันแค่ไหนเขาให้พลังกับมันแค่ไหนเขามีปฏิสัมพันธ์กับสังคมแค่ไหนตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่สังคมเราถ้าได้ตรงนี้มากยิ่งขึ้นเนี่ยเราจะแข็งแกร่งแล้วเราก็มีความรักความอบอุ่นด้วยกันและนี่คือบทบาทของดนตรีและศิลปะที่ควรจะเป็นไม่ใช่ว่าเอาเนื้อดนตรีมาแบ่งกันแข่งกันประชันกันแบบนั้นกลายเป็นว่าเราอยากจะดีกว่ากันเหรอในที่สุดเราไม่ไปพร้อมๆกันเหรอครูผมอยากให้ไปพร้อมๆกันไม่ว่าเพื่อนจะเก่งกว่าหรือเพื่อนจะอ่อนกว่าเราไปด้วยกันเราอยู่ในทีมเดียวกันก็อยากจะให้ทุกคนลองปรับแบบนี
1: ้
2: ถ้าเกิดแต่ละโรงเรียนหรือไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่อาจารย์คุณครูที่บริหารโรงเรียนเนี่ยลองมองในมุมมองนี้เราจะรู้สึกทันทีเลยว่าเราทำงานจริง
1: ๆ
2: บางทีเรารู้สึกว่าเรากลัวว่าทำอย่างนี้เดี๋ยวผู้ใหญ่ขึ้นไปกว่าจะคิดว่าเราไม่ได้ทำงานเพราะผลงานมันเห็นไม่ชัดเนาะแต่ถ้าเราตอบเขาได้ว่าโอ้น้องได้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งไม่มีวิชาไหนไม่มีกิจกรรมไหนทำแบบนี้ได้
1: ครับ
2: ครูบุ๋มว่ามันจำเป็นจะต้องมี
1: สำหรับคุณครูยา
3: ค่ะก็อยากให้มองว่าดนตรีนะคะถึงยังไงดนตรีก็คือสิ่งที่สร้างความสุขในวิชาดนตรีก็อยากจะให้เด็กได้รับความสุขสนุกสนานทฤษฎีถามว่าสำคัญไหมสำคัญค่ะแต่ต้องมาพร้อมๆกันนะคะถึงแม้ว่าเราจะต้องสอบมีการสอบวัดทางทฤษฎีแต่ควรที่จะเสริมทางด้านปฏิบัติให้เด็กเข้าถึงดนตรีจริงๆได้ให้เด็กได้เล่นได้ร้องได้ทำการแสดงอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากไว้ด้วยค่ะ
1: เอาละครับใครจะไปคิดว่าดนตรีจะมีพลังมากขนาดนี้นอกจากจะสนุกแล้วนะครับยังสามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆในด้านต่างๆได้อีกด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับ
2: ยินดีค่ะ
1: และรายการของเราในวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วเราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอน

0: สัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมปลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้า นะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอด การแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมด้าดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมด้าดังสมการและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่งดีเนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือฟาโกไซโทซิสนะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะพิโนไซโทซิสนะคะแตกต่างจากฟาโกไซโทซิสตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะรีเซปเตอร์มีดิเอเต็ดเอนโดไซโทซิสนะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซปเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังไงคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะ

น้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะเต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะคะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นยังไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกันactive transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple

diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

0: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3.วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะรอดแล้ว
2: ไล่
1: ตายแน่เรา
3: บ้านหลังนี้ครับเจ
4: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี่จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
5: จัดการขั้นเด็ดขาดแล้วใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลักจำ

0: เห็นจักรยานคันนั้นไหม
1: เห็นกับเจ
0: ๊ถ้ามันไม่คืนหนี้นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
2: ยึดรถแย่แล้ว
0: คุณใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
1: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
0: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
1: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
0: ไม่ได้หรอ
1: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
0: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
3: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
0: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
1: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
2: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอะใครก็ได้ช่วยผมที
4: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
2: ขอบคุณครับ
5: แล้วเราจะไปไกลเกลี่ยกันได้ที่ไหน
4: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกลเกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกลเกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่น

เส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์ A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมดานะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือลัมดานะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2

0: จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้งสองนะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n ลัมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2ลัมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่งดีเนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตอนแรกที่เห็นเขาสอนนี่เป็นไงบ้าง
1: ก็เขาสอนดีเขาก็รับผิดชอบเด็กดีทุกคน
2: พาน้องมาเรียนหนังสือใช่ไหมคะ
3: คนเล็ก
0: ของคุณปู่ก็ดี
4: ดีดี
0: เอ้า
4: ก็เด็กเข้ามาไม่ได้เรียนหนังสือใช่ไหมดีกว่าไปเล่นเกม
5: ก็อยากถามยายว่ายายคิดยังไงบ้างที่น้องเขาไปเรียน
6: ที่แทนเขาไปเรียนอ่ะเพราะว่าอยู่บ้านก็ดื้อเฉยมันจะได้มีวิชาความรู้เข้าไปด้วยนะให้เขาอบรมให้ด้วย
0: นี่ครูปู่แกมาสอนบ่อยป่ะ
7: สอนทุกอาทิตย์ค่ะ
0: ขอมาทุกอาทิตย์พี่เอก็เอาลูกมาเรียนทุกครั้ง
7: ค่ะก็มีวันอังคารกับวันพฤหัสนะก็มาสอนกันแกไม่เคยหยุดพักอ่ะ
5: พี่เห็นครูปู่คนไหนเนี่ย
4: นานแล้วค่ะ
5: ตั้งแต่เมื่อไหร่ประมาณ
4: ก็หลายปีแล้วแต่ก็มาตามเด็กอย่างเงี้ย
8: ตามทุกบ้านเด็กคนไหนไม่มาตามเป็นอะไรไม่มาเกเรอะไรทำอะไรเลยแกจะสอนหมด
4: แกดีค่ะแกสนใจเด็กดีเด็กไม่เรียนแกก็มาตามให้ไปเรียนกระชากไปเลยไม่ไปแกก็ตามถึงห้องถึงบ้านเลยแกก็เรียกเด็กไปเรียน
9: ตอนนี้ครับล็อกมาเลย

0: ตามตามตามไงสวัสดีคุณยัง
1: ตามหาเลยละ
0: นี่กล้องรถมันมาแล้วไง
2: ครูบู่ครับอาทิตย์หนึ่งนี่ครูบู่อยู่บ้านกี่วัน
3: เต็มเต็มคือจันทร์พุธเต็มเต็มเลย
2: อ๋อก็คืออยู่บ้านสองวัน
3: ทั้งวัน
2: อีกห้าวัน
3: ก็ออกบายๆก็ออกครับ
4: พูดตรงๆนะ
5: พูดตรงๆค่ะครูบู
3: ่อยากถึงวันเสาร์วันอาทิตย์จังวะ
5: แสดงว่ามีความสุขกับการที่ได้ทำ
3: จะได้ออกไปทั้งวันไม่ใช่เป็นเด็กไม่ใช่เป็นเด็กออกนอกบ้านนะ
2: ไม่รุ่นไง
5: นอกบ้านเนาะ
3: ออกไปทั้งวันบอกว่ามีความสุขอยู่กับเด็กทั้งวัน
2: คร
3: ับ ครับอยากถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ปู่ตาเช้าเลยบ้านไปละ
2: อย่างนี้คือเหมือนชีวิตความสุขในแต่ละวันก็คือการที่เราเจอเด็กสอนเด็กเราก็ถึงรอเสาร์อาทิตย
3: ์มีความสุขวันใหม่ถึงวันนั้นที่ดีวะเหมือนกับเด็กๆเฮ้ยอีกสองวันพ่อจะพาไปเที่ยวเว้ยถูกไหมฮะ
2: คร
3: ับนี่พ่ออยากจริงๆอยากให้ดูกับเด็กแรงบันดาลใจอยู่อย่างคือเด็กฮะเด็กที่เราต้องดูแลเขาอ่ะกลุ่มเสี่ยงนะก็อยู่ในกลุ่มลักขโมยมันก็ลักขโมยไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับบริการทางเพศก็ไปบริการทางเพศไปนะครับไอ้กลุ่มลักขโมยพอไม่ลักขโมยได้เงินได้ทองมาปั๊บมาให้พ่อแม่ดูโอ้ดีนี่ว่าเอ็งเก่งแทนที่ห้ามปรามกับสนับสนุนส่งเดชไปเลยครับมันต่อเนื่องไปอีกชีวิตเขาหมุนเวียนอยู่แบบนี้ถ้าเราไปลงโทษเขาไม่ได้นะครับไม่มีใครเป็นชี้นำทางเขานะครับปล่อยให้เขาอยู่แบบสัญชาตญาณเข้าใจนะฮะสัญชาตญาณคือแบบอยู่แบบสัตว์ไงคือไม่ได้คิดถึงอนาคตข้างหน้ากูจะกินจะขี้จะปี้จะนอนอยู่ตรงนี้เองแค่นั้นเองครับไม่ได้คิดถึงอนาคตข้างหน้าครับแค่ดีนี้ครับ 60-70% เป็นอาชญากรหมดไปอยู่บ้านที่สองหมดครับไปสองก็คุกสถานที่กักกันเด็กถ้าเผื่อไม่มีผู้ใหญ่ใจดีดูแลเขาบ้างให้กำลังใจบ้างนะฮะให้ความรักบ้างอะไรบ้างมันจะไปตลอดเปิดเปลืองใหญ่เลย

0: ปีนี้คุณปู่อยู่เท่าไหร่คะ
1: 76
0: 76
1: ย่าง
0: ย่างพ.ศ.นี้75เต็มถูกปะ
1: อืมมันเลยไปแล้ว75เต็มเลยไปแล้ว
2: คุณปู่ทำอย่างนี้บ่อยๆนี่คือเมียกับลูก
1: ไม่เป็นสนับสนุนไม่มีปัญหาก็รายได้แม่บ้านก็มีบำนาญ
2: คร
1: ับ ผมไม่มีก็มาแชร์กันกับลูกสาวพอลูกสาวเขาก็เป็นบรรณาธิการนี่ออกมาตั้งบริษัทเอง
2: คร
1: ับก็ช่วยเหลือเรื่องการเงินการท้องนะครับอันนี้ไม่ได้ร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่ได้ร้อน
2: แล้วเขาไม่เป็นห่วงว่าเรามีอายุแล้วเราอยู่บ้านมาก
1: ทีแรกเป็นห่วงครับเป็นห่วงเพราะว่ามันรู้
2: ทีแรกคือช่วงที่เริ่ม
1: เพราะว่ามันมีบางครั้งเราหายไป2คืนเงี้ยก็แจ้งความเลยหายไป2คืนแจ้งความเลยคือเราหายไป
2: เคยแล้วผู้หายไปไหนครับตอนนั้น
1: ก็กินนอนอยู่กับในสลัมอ่ะ
2: อ
1: ๋
2: อเหรอ
1: ครับ
3: แกเป็นคนจริงๆแกเป็นคนเหมือนบานไม่รู้โรยเหมือนแอคทีฟอยู่ตลอดคือทั้งที่ถ้าดูเนาะแกก็อายุมากแล้วแต่ว่าแกเหมือนกับว่าคือมีความคิดอยากจะช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ
4: จอนดีแกจอนไม่ต้องกับหนุ่มนะหนุ่มก็คือจะ40ปีนะไม่ใช่หนุ่มๆแต่วัยรุ่นนี้นะแกจอนมาเรื่อยลาทุกวันนี้จนแกยังไม่เลิก
5: ถือว่าเป็นคนใจดี
6: นะได้มั้ย
5: อายุขนาดนี้ควรจะแบบอยู่บ้านตลอดแต่ว่าเขาก็ยังมาทำงานต่อเนื่องอ่ะที่เขาทำมานานเขาทำต่อเนื่องจริงๆอ่ะพี่ว่าคือเรื่องการศึกษามันต้องดูนานๆต้องทำระยะยาว
7: นะบางทีเรานึกท้อแล้วยังนึกถึงแกเลยว่าเออขนาดแกยังแก่ขนาดนี้แกไม่ท้อเราก็น่าจะสู้อ่ะ
8: สว
7: ั
8: สดีคุณครูยังสวัสดีครับ
9: ด้วยอายุของครูปูผมว่ามันเป็นทั้งคำถามและก็แรงกระตุ้นในใจหลายๆคนก็เลยถามแกไปตรงๆว่าทำไมก็ต้องทำอะไรมากขนาดนี้คำตอบที่ผมได้มันฟังดูแปลกๆนะแต่ที่แปลกกว่านั้นอ่ะคือมันจริง
1: เราก็อายุเยอะด้วยเราก็ต้องวิ่งแข่งกับเวลา
2: คร
1: ับ นะตามหลักของไอสไตล
2: ์
1: สมรรถภาพทางด้านเวลากับงานอายุเยอะก็ต้องเร่งเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางพร้อมกับคนหนุ่มคนสาวซึ่งเวลาของคุณอยู่อีกนานใช่ไหมฮะเวลาของคุณนานผมเวลาผมน้อยเพราะอัตราเร่งของผมก็ต้องมากกว่าสิอัตราเร่งของคุณน้อยกว่ามันถึงสามารถทำภาพเกิดขึ้นไปถึงจุดหมายปลายทางคือความดีพร้อมกันตรงนั้น

0: วิ่งนี้ทุกวันเลยป่ะ
1: ทุกวันครับ
0: อ๋อทุกวันเลย
1: ทุกเช้าออกกำลังกายใกล้ธรรมชาติใช่ไหมอากาศเช้า
0: ๆครับ
1: ออกอ่างออกกำลังกายอาหารอารมณ์นะฮะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงความสุขมันอยู่ที่ธรรมชาติใช่ไหมใช่ไหมแค่นั้นง่ายๆอ่ะเพราะนั้นเอาทหารเมื่อไหร่ก็เสร็จมานั้นซักผ้ากับซักเองตั้งแต่หนุ่มจนแก่แล้วอ๋อ
0: คร
1: ับ ครับซักด้วยมือด้วยเพราะไอ้เรื่องพันนี้มันกระปุกคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเอาวิทยาศาสตร์มาใช้มากๆเนี่ยทำให้เราห่างจากธรรมชาติอายุจะสั้นถูกไหมเราต้องใกล้ธรรมชาติมากที่สุดอายุจะยืนก็บูไม่อยากตายตอนนี
0: ้
1: ใช้หนี้สังคมยังไม่หมด
2: ปู่แกบอกว่าชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติเป็นเคล็ดลับที่ทำให้อายุยืนผมว่าก็ถูกนะส่วนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าใครคิดเหมือนผมหรือเปล่าที่คนแก่คนหนึ่งมีพลังจะทำอะไรได้มากขนาดนี้บางทีมันอาจจะมาจากภาพพวกนี้

0: คะก็จากเด็กที่เขาบอกว่าเป็นสีดำอ่ะกลายมาเป็นสีเทาแล้วก็เริ่มจะเป็นอาสาสมัครค่ะแล้วตอนนี้เขาก็เหมือนทำมาหากินอ่ะเหมือนกับใช้ชีวิตที่อยู่กับคนอื่นได้เอาตัวรอดทำมาหากินแบบสุจริตได้อะไรเงี้ยค่ะ
1: ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะ
2: ชื่อเบสครับ
1: ชื่อเบสอายุเท่าไหร่แล้ว
2: 15
1: นี่เบสมาคอยทำอะไรอ่ะ
2: เป็นผู้อำนวยความสะดวก
1: เหรอแล้วทำไมเราถึงมาช่วยอ่ะ
2: ก็เคยเล่นอยู่ที่นี่เคยอายอยู่ที่นี่เยอะ
1: เราเคยเป็นเด็กแบบมาเล่นอยู่ที่นี่มาก่อน
2: ครับ
1: เน้นพวกนี้มึงก็เป็นรุ่นน้องเราหมดเลยดิ
2: ครับ
1: ส่วนมากเป็นอะไรอ่ะ
2: เป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนครับแล้วก็รอบชุมชน
1: เราก็อยู่ในชุมชนนี้เหมือนกัน
2: ครับ
1: คิดว่าถ้าเกิดไม่มีที่นี่อย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างอะถ้าไม่มีที่นี
2: ่เด็กก็จะเป็นอุบัติเหตุบ่อย
1: ครับกระจาย
2: ครับเด็กก็จะเล่นไม่เป็นที่เด็กจะวิ่งข้ามไปข้ามมาตรงถนนเนี่ยครับ
3: ปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะที่คลองหลอดนะครับที่ระดับโตๆที่ครูปู่ไปชี้นำเขาก็หากินดีขึ้นสนับสนุนให้ลูกไปเรียนซื้อดีขึ้นครับแต่ก่อนไม่มีนะแต่ก่อนเออแต่ก่อนไอ้ห่าม ึ
1: งกินอย่างงี
3: ้เออแต่ก่อนเอาลูกกูไปเรียนสือเสียเวลาทำมากินเว้ยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นครับแล้วเพียงแต่บอกเอาเวลามานิดเดียวมาอยู่กับเรา
4: เออมันเหมือนมุมอะไรข้างบนอะดูเปรียบเทียบกัน
5: ค่ะ
4: เออ
6: ทำไมเนี่ย
7: เหรอ
6: ทำไมเนี่ย
7: ทำไมเนี่ยผู้ชายที่เขาแต่งงานกับผู้หญิงแล้วเขาบอกว่าเลิกกันก็กลายเป็นพ่อว่าเหมือนกับแม่ว่าก็เหมือนผู้หญิงเหมือนกันนะคะ
1: นี่อย่างนี้เดี๋ยวห้ามบ้านนะครับคุณผู้ชม
3: กลับบ้านครับ2 ทุ่มผมก็นอน

0: ความสุขแล้ว
1: สองทุ่มผมก็นอนแล้วบางทีทุ่มกว่าก็นอนแล้วอย่างวันนี้ทุ่มกว่าก็นอนแน่นอน
0: ที่ได้ออกนี่จะแบบว่าอิ่มละ
1: ทุ่มกว่าก็นอนมันเพลียด้วยไง
2: ผมว่าผลลัพธ์ของครูปูไม่ใช่แค่ได้ช่วยเด็กๆให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่มันคือการให้คุณค่ากับคนไม่ว่าใครจะมีชีวิตไร้ค่าแค่ไหนถ้ามาที่นี่ชีวิตของคุณจะมีค่าขึ้นมาทันทีเหมือนคนพวกนี้ที่พวกเขาทำทั้งหมดมันก็เพื่อผลลัพธ์เหมือนกันแต่ไม่ใช่เงินทองหรือชื่อเสียงอะไรนะก็แค่สิ่งที่พวกเขาทำแล้วมันมีความสุข
3: 10ปีนะเนี่ยผ่านมาไวไหม
4: มันก็ไวเหมือนกันนะ
3: จะทำไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยคุณปู
4: ่ต้องป่าจะหมดแรง
3: เอาหมดแรงเลยเหรอ
4: หมดแรง
5: ตอนแรกที่มาทำสารคดีเรื่องนี้ผมเคยสงสัยว่าจะมีจริงๆเหรออาสาสมัครที่ไม่หวังผลพอได้เจอกับครูปู่ผมได้คำตอบแล้วว่ามันไม่มีหรอกคนที่ไม่หวังผลอะไรเลยแต่ผลที่คนเหล่านี้หวังต่างหากที่มันมีคุณค่าสารคดีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาจากการหวังผลเหมือนกันครับหวังผลว่าคุณจะได้ดูชีวิตของคนพวกนี้แล้วกลับไปตั้งคำถามกับตัวเองว่าคุณค่าชีวิตของคุณมันคืออะ

0: ตำรวจเหรอคิดถึงผู้ร้าย
1: คิดถึงการเก็บเงิน
2: มอเตอร์ไซค์ของตำรวจที่เอาไว้ขี่ไปล็อกล้อคนอื่น
3: พอพูดถึงตำรวจขึ้นมาไม่มีใครเลยที่นึกถึงเรื่องดีๆอาจเป็นเพราะไม่มีเรื่องดีๆให้เรานึกถึงจริงๆแต่เชื่อเถอะครับยังมีคนดีๆปะปนอยู
4: ่ครูตำรวจรถไฟที่ผมทำงานอยู่เนี่ยก็เอาความสมัครใจความสมัครใจของตำรวจที่ว่าจะมาเป็นครูคอยดูแลเรื่องเด็กด้อยโอกาสที่หัวลำโพงเมื่อก่อนมันมีเยอะมากเด็กเขาเรียกว่าเด็กเร่ร่อนนะครับ
5: คือเด็กเร่ร่อนเยอะจนเขาต้องมีตรงนี้ขึ้นมา
4: ใช่ครับใช่ครับ

0: คือเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้วิธีการจับอย่างเดียวคือเด็กทำผิดปุ๊บจับเด็กทำผิดปุ๊บจับแต่มันไม่ได้ผลคือจับไปแล้วเนี่ยสักพักเด็กก็จะออกมาอย่างเงี้ย
1: มันก็อยู่เงี้ย
0: อยู่อย่างเงี้ยวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเขาก็เลยตั้งโครงการครูตำรวจครับ
1: ตอนปี40
0: ใช่ครับ
1: แล้วตอนนั้นครูโจยทำตั้งแต่ตอนนั้นเลยป่ะครับ
0: เริ่มทำตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ตั้งแต่ปีนั้นมาเด็กที่บ้านเข้ามาในโครงการเราเด็กเรื่อยๆเนี่ยครับประมาณ200กว่าคนเข้ามานะครับ
1: คำว่าผ่านนี่คือยังไงครับ
0: คือหมายความว่าพอเขารู้ว่าหัวลำโพงเนี่ยมีโครงการครูตำรวจท่าถนนอยู่ไอ้พวกที่เราเคยสอนเขาอยู่เนี่ยนะเขาก็ไปบอกเพื่อน
1: ของเด็กมันคงไม่บอกมันคงแบบเฮ้ยเราไปเราได้นั่งเล่นแอร์เย็นๆเนาะหรือได้ตังค์หรืออะไร
0: ไม่บอกอย่างนั้นครับเขาบอกว่าที่นั่นจะมีห้องสมุดรถไฟเอามาเป็นห้องสมุดเรียนนั่นสิ
1: แล้วมาครั้งแรกมาทำอะไรที่นี่มาทำอะไร
2: มาหาความรู
1: ้มาหาความรู้เอาจริงห้ามโกหก
2: มาเล่น
0: เต่าหนึ่งหนึ่งสองสามวันเอ้ยอ่าให้หยุดทั้งวัน
2: ห้าบาทเฮ้ยห้าร้อยบวกสองร้อย
0: โอ้โห
2: เจ็ดร้อย
0: เลยว่ะ
2: เจ็ดร้อย
0: เท่าไหร่นะ
2: เจ็ดร้อย
0: กูไม่รู้เลยนะเนี่ยเท่าไหร่นะ
2: เจ็ดร้อย
3: สอนอะไรบ้าง
4: สอนอ่านหนังสือ
0: เด็กที่ออกมาตามท้องถนนที่เป็นเด็กเร่ร่อนเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องครอบครัว1เขาไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่2เขาอยู่กับปู่ย่าตายายแล้วเขาก็ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาก็จะไม่รักเหมือนพ่อกับแม่
2: แม่มันมีปัญหาแล้ว
5: แม่หนูทิ้งไปตั้งนานแล้ว
6: พ่อมันก็ตายแล้ว
5: พ่อร่วงแล้ว
1: แล้วนี่แสดงว่าแม่อยู่เลย
5: อยู่พ่อมันไปหาเมย
1: ์
5: ใหม่อ๋อ
1: แต่พ่อไม่อยู่แล้วเขามาหาบ้างวะ
5: ฮะ
1: เขามาหาบ้างวะ
5: ไม่ติ๊กนี่มันไปหาทุกวัน
1: ไปหาเขาป่ะ
5: ไปขอตังค์
1: เขาให้ป่ะ
5: ขอตังค์ไปเล่นเกม

0: ือมันอยากเรียนกันเด็กพวกเนี้ย
1: ก็บางทีเขาก็อยากมาสัมผัสมาอยากดูว่าไอ้ครูพวกนี้เขาสอนยังไงเขามีอะไรให้เรากินไหม
0: ส่วนมากนี่อายุเท่าไหร
1: ่ส่วนใหญ่ก็ตั้งแต
0: ่เด็กๆหน่อยป่ะ
1: 13 14 15นี่คร
2: ับอยู่ชั้นป.ไหนนะป.2ใคร
3: ดิ้ง
4: นะ
5: ออมครับ
4: ออมกี่ขวบแล้ว
5: 10ครับ
4: 10ขวบ
0: นี่กี่ขวบแล้วเนี่ย
5: 11
1: ไอ้เต่าเนี่ยจริงๆแล้วเต่าเนี่ยมันสมองไม่ค่อยดีตอนเด็กๆมันมีอุบัติเหตุก็เลยไปขาดสมอง
4: นี่ชั้นอะไร
5: ป3
1: เอ้า
5: สอบตก
1: ปกติมันจะต้องอยู่ป5ป6แล้วนี่อยู่แค่ป3ตกมา3ปีเองสำคัญก็เลยเด็กกลุ่มนี้ก็เลยเป็นแบบช้านิดหนึ่ง
5: ครั้งหน้าผมก็มาเรียนรู้
4: อ่านหนังสือเรียน
5: ครับ
4: วิชาอะไร
5: ไม่มีวิชาคร
4: ับ
5: อ่
4: านหนังสืออะไร
5: การ์ตูนคร
4: ับ อ๋อการ์ตูนชอบการ์ตูนเด็กเรื่องอะไร
5: ไม่รู้อ่านไม่ได้เลย
4: อ่านออกเหรออ ่
5: านไม่ออก
4: อ้าว
5: แต่ชื่อภาพ
4: ชื่อแต่ภาพ
5: ครับ
0: ผมว่าเขาก็ไม่ได้เขาก็
1: ใช่ครับจะต่างใช้อะไรก็จะทำแต่เขาจะชอบเล่นอะไรที่มันแรงเล่นคาราเต้รุ่นยูโดเล่นอะไรที่ใช้กำลัง
5: ไม่ได้สยองลงไป
4: เฮ้ยเตาระวัง
0: แล้วอีกคนนึงพวกนี้เขาบอกเขาเป็นเขาอยู่ด้วยกันอ่ะ
1: เขาอยู่ด้วยกันเขาอยู่บ้านเดียวกัน
0: อ๋อเป็นญาติกันอ่ะ
1: ญาติน
0: ี่อยู่บ้านเดียวกันปะ
5: บ้านเดียว
0: แปะด้วยเนี่ย
5: ทั้งหมดเลย
0: รอ
6: แม่แปะเป็นอะไรกับเต่าวะ
5: เป็นญาติเป็นพี
6: ่ไล่บุกไล่พวกนี้ลูกใครอ่ะ
5: นี่ไงไอ้นี่เป็นน้องเหรออ
7: ีเต่าขนอง
0: เต่าอะไรนะเต่าอะไรนะ
7: อีเต่าขนอง
0: ข้าไม่เชื่อร้อยเต่าเว้ยเต่าที่ใช้ตาปล่อยมันก่อนมันไม่กล้าสู้นี่ก่อนใครเหรอ
5: ต้นตอนแรกผมไม่รู้เขาอยู่ผมไม่รู้จักเขาด้วยแหละ
0: แล้วรู้จักได้ไง
5: เพิ่งรู้จัก
0: แล้วรู้จักได้ไง
5: แต่เขาแสดงมายาคุณ
0: ท้ามา
1: ผมก็ได้คนบ้างไม่มากนิดหน่อยไปเรียนกับอาจารย์ฟิลิปอาจารย์ฟิลิปที่ท่านเก่งนะครับเรียนอาจารย์ฟิลิปแล้วก็อาจารย์แกก็ให้มาอีกคนมาไม่มากเท่าไหร่ก็มาสอนเด็กๆแล้วก็มาฝึกฝนตนเองด้วยก็ได้บ้างครูจะเอาสีใส่เข้าไปนะอันนี้เทสีใส่เข้าไปก่อนภาพมันก็จะไม่มีครูก็ใส่ไปในเครื่องพิมพ์แบงอะไรออกมา
8: อะไรออกมายกข
1: ึ้นเขาออกมันก็จะมี4ดวง4ดวงเทียมเหมือนเดิม1 2 3โอเคจำไว้2คนนี้มาเพราะทุกคนเราก็ยกนิดหนึ่งมันจะเข้ายกขึ้นถึงก่อนจะเข้าเราก็จะสร้างเป็นเรื่องเป็นราวอาจจะเป็นครอบครัวก็ได้อันนี้อาจจะเป็นพ่อกับแม่ที่เขามีความรักกันนะครับแล้วเราก็จะเป็นพี่กับน้องห่วงนี้แต่ถ้าเกิดเรารักกันเราก็จะท้องกันเหมือนกับพ่อกับแม่แต่วันใดถ้าเราทะเลาะเบาะแว้งกันเราไม่รักกันเราก็จะรู้จักอะไรประมาณนี้ครับแต่วันใดที่เรารักกันด้วยแล้วพ่อแม่เราก็ไม่ทิ้งเราออกจากบ้านเราก็ไม่ใช้ชีวิตเราก็จะมีความรักกันไหมเราก็จะพอก็ประมาณนี้ครับสร้างเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาคนพวกนี้เราศึกษาจากชมรมวิทยากร
0: จากไหนนะครับ
1: ชมรมวิทยากรแห่งประเทศไทยเขามีชมรมอยู่
0: คือเข้าไปคุยกับเขา
1: เข้าไปคุยเขาแต่เรารู้ว่าเทคนิคการเล่นคนเขาเล่นแบบไหนเราก็ไปดูว่าอ๋อแบบนี้เล่นอย่างนี้แล้วก็แบบนี้เล่นอย่างนี้เราก็ประยุกต์เฮ้ยนายคุณเจอก็จะคิดน้ำมันก็จะเห็นไหมน้ำมันก็จะไม่หกข้างในมีอะไรไหม
5: ไม่มี
1: มีอะไรเปล่า
5: ไม่มี
1: ข้างล่างมีอะไรไหม
5: ไม่มี
1: ไ ไม่มีเอานะ
0: อ
1: ันนี้ดีไซน์ขึ้นมาเองครับทำขึ้นมาทำเองขึ้นมาครับทำเองขึ้นมา
0: อุปกรณ์ข้างล่างเป็นอะไรครับ
1: ข้างล่างก็เป็นขาตั้งกล้องอะไรไปหาซื้อของเก่าๆอะไรมาครับเอาถาดมามาตัดบ้างแล้วมาใส่นู่นใส่นี
3: ่ไม่มีเอานับหนึ่งถึงสามช้าๆเดี๋ยว
0: หนึ่ง
5: นั่งหัว
0: สองสาม
5: เอาไว้ดิ
0: เห็นยังเห็นยัง
5: เฮ้ยเกิดโดนสอนอ่ะสอนมันที่แล้วอ่ะ
4: แล้วอยากเล่นได้ปะ
5: อยาก
4: แล้วครูจ่อยไม่สอนหรอ
5: ถ้าไม่สอน
4: ถ้าไม่สอนกลับ
5: ไม่กลับเล่นแมงบนหลังคาเลยสนทั้งนั้นที่บ้านน่ะสนกว่านี
3: ้มาเลยนะ
1: ที่การเล่นห่วงเล็กนะเองจะต้องค่อยเซ็ตอุปกรณ์ให้มันดีก่อนเข้าใจไหมอุปกรณ์เนี่ยเวลาเราโชว์เขาเล่นเนี่ยเราก็จะบอกเขาว่ามันมีสักกันกี่ห่วง
5: คือ
1: ห่วงช้อนไทยไว้ตรงนี้เข้าใจไหมช้อนไทยไว้ตรงนี้แล้วเราก็ทำอย่างนี้
5: ใหญ่เขาเห็นนะ
1: ใช่แ
5: ล้วเราก็เด็กน้องก็เลย
1: ขึ้นมา
5: น้องก็เด็กน้องก
1: ็ขึ้นมา
4: ทำไมถึงใช้ไม่หยาบกด
1: เพราะว่าเด็กพวกนี้ถ้าลองสอนวิชาการอย่างอื่นนะครับจะไม่สนใจจะไม่ชอบแต่ถ้าเกิดเอาพวกมายากลหรือกิจกรรมที่มันท้าทายนะเขาจะเลยนั่นเขาจะรู้นั่นเขาจะออกแสดงความคิดเลยเด็กเราจะได้รู้เด็กโอ้เด็กคนนี้เก่งเด็กคนนี้รู้อะไรที่มันมากกว่าเด็กกลุ่มอื่น
5: โอ้อยู่นี่เห็นแล้ว
3: ยังอยู่เปล่าอยู่เปล่ายังอยู่เปล่ายังอยู่เปล่า
5: ไม่อยู่แล้ว
3: นะ
5: มีมือใจ
3: มีที่ไหน
5: มี
3: ไม่มี
5: นี่
3: มีที่ไหน
5: รู้รู้เคล็ดลับมึงจ่อยหมดแล้ว
3: ไอ้เต่านี่มันรู้หมดทุกอย่างเลย
5: มันรู้นี่ไปพั
1: ด
5: มา
1: โอเคได้ยัง
5: ได้แล้ว
1: นะนะเข้าใจยัง
7: ทำได้ยัง
5: ทำได้แล้ว
3: มือ
1: เป็นไงปะปะไปลูกไป
5: ไป
3: วางอยู่ไหน
1: มา
3: เจ้าเล็กเอ้ยเป็นไงบ้างเรียกกล้าอะไรมาเรียนนั่ง
1: ทีนี้พอครูบอกว่านั่งให้ลุกพ่อครูบอกลุกให้นั่งจำได้ยังจะ
5: ไอ้ลุกให้น
1: ั่
5: งให้ล
1: ุ
5: ก
1: โอเคนักเรียนนั่งนั่งก็ลุกไงนักเรียนนั่งนักเรียนลุก
5: เอาลุก
1: ไอ้มิ้วชนะเจ้ามิ้วที่ชนะมีสิทธิ์เรียกขนมอันหนึ่งก่อนด้วยคนที่ชนะ
4: นี่ถ้าเกิดที่ครูโจทย์บอกว่าเด็กพวกนี้มันมีแต่เด็กก้าวร้าวมีแต่อะไรเงี้ยแล้วเราทำอยู่มาตั้งแต่แรกเราเคยเจออะไรที่เราทำให้เราไม่อยากจะทำไหม
1: เจอบ่อยครับแต่เราก็ต้องนึกว่าเด็กพวกนี้ก็เหมือนกับลูกเลยถ้าเราไม่ทำแล้วเนี่ยเราไม่ให้ความรักไม่เมตตาเขาเนี่ยไม่สงสารแล้วใครเขาจะมารักพวก
4: อะไรอะไรทำให้กูโจทย์คิดอย่างเงี้ย
1: คือเราเป็นครอบครัวครับเราเวลาเรามองลูกเราเนี่ยเราให้ความรักกับลูกเราเนี่ยเราก็เหมือนกับมองกับเด็กนี่ถ้าเกิดเด็กพวกนี้มันเป็นลูกเราไม่สนใจมันเลยเนี่ยมันไม่ค่อยสบายเราไม่หาหมอจะเป็นจะตายก็ปล่อยเขาอย่างเงี้ยเด็กเขาก็ขาดแต่ในเมื่อเวลาเราเข้าไปช่วยเหลือเขาแล้วเนี่ยเขาจะตอบสนองเรา
7: จากที่ดูการทำงานของครูจอย

0: เหมือนแกไม่ได้สอนอะไรกับเด็กพวกนี้เท่าไหร่หลายคนอาจบอกว่าเป็นการสร้างภาพหรือทำเอาหน้าแต่รู้ไหมครับบางทีสิ่งที่เด็กๆพวกนี้ต้องการมันก็แค่ความอบอุ่นจากผู้ใหญ่
1: จบจากที่ครูเคยมาสอนวันนี้แล้วเราจะทำตัวเป็นเด็กดีนะครับเราจะเชื่อฟังพ่อแม่แล้วเราก็จะเป็นเด็กดีนะครับ
0: ใครจะบอกว่าตำรวจพวกนี้สร้างภาพหรือว่าอะไรก็ตามแต่ถ้ามีคนสร้างภาพแบบนี้บ่อยๆมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ครับถ้ามันจะช่วยให้สังคมดีขึ้นสักนิดหนึ่ง

0: ก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหน
1: อยู่บ้าน
0: ถามแล้วมาอยู่นี่ทำไม
1: ครับ
0: แม่ไม่อยู่บ้าน
1: แม่ไม่ว่างแม่ทำงาน
0: แม่ทำอะไร
1: ครับ
0: แม่ทำอะไร
1: ไม่รู้
2: ทะเลาะกันแล้วนี่พอติดคุกแม่มีแฟนใหม่ก็เลยออก
0: บ้านเราไม่มีหรอ
3: ไม่มีบ้านเราถูกยึดอ่ะ
0: ใครบอกว่าถูกยึดอ่ะ
3: แม่เขาพูดแล้วก็ได้ยิน
0: ชื่ออะไรนะ
4: ช
0: ื่ออ
4: ้นคร
0: ับอ้นอ้นอยู่นี่นานยัง
4: ปีที่แล้วครับแม่เอาไว้มาอยู่ครับแม่เขาทำงานตอนคืน
0: บิ๊กมาอยู่นี่นานยัง
5: นานแล้วครับ
0: กี่เดือนกี่ปี
5: ส
0: องอยู่กับแม่สองคนเหรอคนมาที
1: ่อยู่กับสามคน
0: ใครมากเลยคนคือใคร
1: พี่
0: อ้าวแล้วพ
1: ่
0: อ
1: ไม่รู้
0: ทำไมเขาถึงมาอยู่นี่อ่ะพี
6: ่คือเดิมจากที่มีเด็กในชุมชนตรงนั้นมาอยู่กับเราแล้วไงเราเจอปัญหาเรารู้ปัญหาเขาไง
0: ของในแถวนั้นคือมันจะเป็นอย่างนี้เยอะเลยเหรอครับพี
6: ่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือเป็นครอบครัวอยู่ในชุมชนแออัดแล้วก็พวกไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งชัดเจนใช่ไหมคะแล้วก็เป็นครอบครัวที่เราเจอแล้วก็เอาลูกๆอ่ะเอาเด็กๆอ่ะมาอยู่กับมูลนิธิส่งเรียนหนังสืออะไรเงี้ย
0: เราทำที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วครับพี
6: ่มูลนิธิก่อตั้งมาตั้งแต่ปี30เริ่มทำปี29
0: 23ปี
6: ค่ะปี29อ่ะปี29
0: พี่เล็กก็อยู่แต่แรกเลย
6: ก็อยู่ตั้งแต่แรก
0: บ้านนี้มีครูทั้งหมดกี่คน
6: 4คนเจ้าหน้าที่แม่บ้านอีกคนนึงก็เป็น5
0: ครับครูปูมาทำตรงนี้ได้ไงครับ
7: ก็เติบโตมาจากเด็กมูลนิธิเนี่ยค่ะเป็นเด็กมูลนิธิแล้วก็เรียนด้วยทำงานด้วยจากเป็นผู้ช่วยครูก็เป็นเจ้าหน้าที่อะค่ะ
0: คุณซิมอยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วครับ
8: ก็นานมากแล้ว
0: นานมากนี
8: ่นานประมาณตั้งแต่อยู่ประถมอะค่ะแต่ประถมเลย
0: คือเราเป็นเด็กในมูลนิธิปะ
8: ใช่ค่ะเป็นเด็กในมูลนิธิมาก่อนเดิมเนี่ยเอาพื้นเดิมเลยพื้นเดิมเนี่ยเป็นเด็กสลัมชุมชนแออัดง่ายๆคือสลัมเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ครูจากมูลนิธิเนี่ยแหละค่ะเขาก็เข้าไปในชุมชนแล้วก็ไปเจอเรา
6: คือช่วงสัก20กว่าปีก่อนเนี่ยกรุงเทพเริ่มบูมในเรื่องของการก่อสร้างขุดเป็นดอกเห็ดแล้วก็เด็กกลุ่มเนี่ยเยอะมากเลยเราไฟจนกระทั่งกทม.ต้องเอานโยบายเอาตรงนี้ไปเป็นนโยบายของกทม.ว่า

0: แหล่งก่อสร้างไหนที่มีลูกคนงานก่อสร้างจะต้องสร้างศูนย์ปัจจุบันนี้
1: ส่วนมากเด็กมันเป็นยังไง
0: มันตอนนี้เนี่ยแหล่งก่อสร้างเนี่ยในกรุงเนี่ยเต็มเปลี่ยนละเขาขยายออกมารอบนอกปัญหายังมีเหมือนเดิมนั่นแหละพ่อแม่ก็ยังใช่พ่อแม่ก็ยังเอาลูกมาตะเวนทำงานเพราะว่าบ้านนอกไม่มีกิน
1: คือถ้าเกิดเห็นตรงไหนก่อสร้างนี่แล้วถ้ามีแบบว่าบ้านสังกะสีบ้านอะไรนั่นลูกพวกนั้น
0: ชัดเจนถ้าเขามีร่างเงาอยู่ต่างจังหวัดมีญาติมีอะไรที่พอจะฝากลูกได้เด็กคนนั้นก็โชคดีไปแต่ถ้าเป็นครอบครัวเดียวที่
1: มีแต่พ่อแม่ลูกเนี่ย
0: นั่นแหละเขาก็จะต้องเรียนกันไปด้วยกัน
2: ตอนนั้นที่คิดว่าไม่ได้คิดอะไรคิดอยากเรียนอย่างเดียวแล้วก็เรียนฟรีแล้วครูก็ใจดี
1: คิดแค่นี้คิดรู้ว่าผู้ชาย2คนนี้ใจดี
2: ใจดีให้เราเรียนฟรีเนี่ยแล้วเราอ่านออกเขียนได้ไม่ต้องอายใครนั่งรถเมล์เราก็รู้แล้วว่านี่มันสายนี้ไปนี้สายนู้นไปนี้ก็เรียนตั้งแต่ไม่มีพื้นน่ะจนป
1: .3
2: ใช่จน
1: โตเลยป่ะ
2: จนไม่ถึงโตค่ะจนอายุประมาณ12อ่ะ11 12
1: ครับมีเด็กกี่คนเนี่ยพี่เล็ก
0: เด็กมีทั้งหมด68คน
1: นอนที่นี่ป่ะครับพี
0: ่นอนพักค้างที่นี่หมดก็เช้ามาตีห้าครึ่งแล้วแต่เนาะตื่นก็ลงทำเวรอาบน้ำแต่งตัวทานข้าวแล้วก็ไปโรงเรียนตรงนี้ถือว่าเด็กก็ได้โอกาสก็มีความบกพร่องเลยแล้วเราต้องช่วยเขาช่วยเขาทุกด้านตั้งแต่ทุกเรื่องอ่ะมารยาทการเรียนอะไรทุกอย่างที่มีอะไรพอจะช่วยก็มีทุกเรื่อง
3: ห้องนี้มี4คนก็การเรียนของเขาก็ใช้ได้นะคะพฤติกรรมก็เราไม่มีอะไรจะซนตามภาษาอะไร
4: ซนตัวเล็กตัวนิดหน่อย
3: ใช
0: ่เขาพยายามปลูกฝังกันนะคะคืออยู่ก็พยายามปลูกฝังให้เขาเป็นเด็กดีคนดีคือเขาจะได้ไปอยู่ในสังคมเขาจะได้ไม่ต้องโดนหลอกคือเขาจะได้อยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุขจะได้รู้ว่าตัวเองนี่คือไม่มีปมด้อยจะได้เข้าคนอื่นได
3: ้ก็รู้สึกดีนะเขาจะได้มีการศึกษาเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปนะไม่ให้เขาแตกต่างเพราะว่าสภาพครอบครัวของเขาเป็นอย่างนั้น
1: พี่เล็กแล้วอย่างนี้งั้นอย่างปัจจุบันนี้ก็ต้องมีเด็กบางคนที่เราเริ่มมองว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวเอามาทำผู้ช่วยครูได
0: ้คนที่แววที่จะกลับมาตรงนี้ได้เนี่ยก็มี
5: จอยนี่บ้านอยู่ไหนครับจริงๆนะเป็นคนที่ไหน
6: คนนนทบุรี
5: เอาแล้วทำไมมาอยู่ที่นี่ได
6: ้อ่ะแม่ฝากมาตอนแรกพี่อยู่ที่นี่ก็แม่ก็เลยส่งมาอยู่ที
5: ่พี่ชื่ออะไร
6: แจ้กับต้อง
5: อ้าวแล้วพี่ทำอะไรอยู่พี
6: ่ก็อยู่เหมือนกันแต่เขาก็เรียนจบไปแล้วแล้วกลับบ้าน
5: อ๋อนี่ม .6 แล้วก็จะเห็นแล้วดิจะเรียนอะไรวะ
6: เรียนพละ
5: จะเข้าพละเอาที่ไหน
6: ม .2
5: อ๋อคิดไว้แล้วเลยจางรู้ไหมว่าเขาอยู่บ้าน
7: รู้ค่ะไม่ได้แสดงว่าตัวเองมีปัญหาอะไรก็จะร่าเริงสดใสอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยคะเรียนหนังสือก็ปานกลางให้ได้แต่ไม่มีขนาดโดดเด่นอะไรมากมายงานการก็ส่งดีแต่ไม่มีไม่เกเรพูดจารู้เรื่องดีแต่งตัวเรียบร้อยประพฤติดีง่ายๆนะคะเป็นเด็กที่ว่าน่ารักอ่ะ
8: เป็นคนดีครับเป็นคนดีใช้ได้เลยรักเพื่อน
9: ได้กามันพี่ไม่เชื่อเลย
8: หน้าตาอาจไม่บ่งบอกนิสัยคนไงพี
9: ่เป็นคนที่รับผิดชอบใช่ครับแต่ค่อนข้างที่จะออกรอบรับผิดนิดนึงโซนนะครับโซนเวลาเรียนก็จะเล่นไปก่อนต้องให้ตักเตือนเสมอ
5: เหมือนดูครูสนิทกับเด็กๆนะใช่ไหมสนิทไหม
9: สนิทครับก็จะคุกคีกันทุกวันนะครับจะเข้ามาพูดคุยกันอย่างนี้ทุกวันนะครับ
5: แล้วคุณณัฐวุฒิรู้ไหมว่าจอยเขาอยู่มูลนิธิบ้านสร้างสรรค์เด็ก
9: ครูไม่รู้ครับ
0: จอยเนี่ยก็จะเป็นเด็กคนหนึ่งในละแวกตรงนั้นแล้วตอนหลังเนี่ย เขาก็เจอประสบปัญหาที่ว่าไม่มีพ่อแม่ก็เลย
1: แล้วตอนนั้นเขาอยู่กับใครครับไม่ร
0: ู้อยู่กับญาติ
1: ญาติ
0: ค่ะตอนหลังพ่อเขาเสียเขาก็เลยมาอยู่กับมูลนิธิ
1: มีพี่เล็กรู้จักทุกคนไหม
0: รู้จักไหมจำได้หมด
1: มีเกลงเกเลอะไรกัน
0: มีค่ะ
1: แล้วเราลงโทษยังไงอ่ะเวลาเขาดู
0: คุย
5: เคยโดนครูทิ้งดุไหมแสดงว่าเกเลใช่ไหม
0: ครับเคยต่อยเพื่อนปากแตกแล้ว
5: อะไรนะ
0: ต่อยเพื่อนปากแตกแล้ว
5: ต่อยเพื่อนแล้วไปต่อยเขาทำไม

0: นะคะพี่ไทย
1: แล้วตอนที่ต่อยเพื่อนปากแตกแล้วคุณซิมว่าไง
0: ซิมก็ให้นั่งอยู่เฉยตอนนั้นไอ้ไว้มันไปกวนเขาพี
1: ่
0: กวนเขาเกินกวนเพื่อนผมเจอเพื่อนต่อยแปะร้องไห
2: ้บอกให้เขาต่อยแล้วหนูจะไปฟ้องครู
3: นั่นไงไปท้าเขาทำไมล่ะถ้าหนูไม่ท้าเขาเขาไม่ต่อยหนูหรอกที่หลังหนูจะไปท้าเขาสิไม่เอานะครับอย่าไปท้าเขารู้ป่ะนี่เดินไปนี่มานี่เลยเดินเข้ามานี่ไปหาคุณเล็ก
1: ใครมาก่อนกันไปหรือเซฟ
0: ใครคร
1: ับ เซฟมาก่อนเซฟมาอยู่ที่นี่ได้กี่วันแล้วครับ
0: เดือนนึง
1: เดือนนึงเหรอครับ
4: แล้วเมื่อตอนเดือนที่แล้วเซฟอยู่ที่ไหนอ่ะ
0: อยู่กับแม
4: ่ที่ไหนล่ะสองคนเลยเหรอ
0: บ้านเช่า
1: ชื่อเซฟอ่ะ
2: ไอ้ดิไอ้นั
1: ด
2: ถืออะไร
1: ทำไมจมูกโด่ง
0: ลูกครึ่งลูกครึ่งครับ
1: แม่บีบให้เราอาบน้ำ
0: ลูกครึ่งครับ
5: แม่นำมาฝากแม่ก็เป็นลูกจ้างอยู่ในแบบเป็นครัวเรือนทำไม้กวาดขายเงี้ยค่ะแต่แล้วจนประมาณสักหกขวบก็เริ่มรายได้เริ่มสูงเงี้ยแล้วก็ครอบครัวนายจ้างก็เริ่มฝืดฟูแม่ก็เลยต้องเอาลูกออกส่งมาอยู่ที่ปทุมมาอยู่กับเพื่อนโดยที่ฝากเพื่อนไว้เสร็จแล้วก็มีเริ่มมีปัญหาว่าเพื่อนที่แม่อาศัยอยู่ด้วยหลังจากที่ออกมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เริ่มมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วเหมือนกันเจ้านี่ก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือเพื่อนบ้านเขาก็รู้จักเขาเขาเคยอยู่ใกล้ๆมูลนิธิที่หลักสี่ค่ะแล้วก็เลยแนะนำก็เลยพา
4: แล้วตอนมาอยู่นี่แม่บอกว่าอะไร
0: มาตรงกว่าถ้าอยู่ที่นู่นก็ไม่ได้เรียน
4: อ๋อแม่บอกกับเซฟว่าอะไร
0: ถ้าอยู่ที่นี่ก็ได้เรียน
4: กับเซฟว่าไง
0: ก็อยู่ได
4: ้แต่ไม่อยากอยู
0: ่ไม่ให้อยู่ก็อยู
4: ่อ๋อแล้วจริงๆอยากอยู่ป่ะ
0: แม่
4: แล้วจริงๆอยากอยู่ป่ะไม่อยากแต่เชื่อแม่
0: หนูชอบเลี้ยงกระต่าย
4: ฮะ
0: หนูชอบเลี้ยงกระต่ายกับแพะมันสวย
4: โอ้ยมันกินเลยนะเนี่ยนะ
0: โอ้มันได้ทีเดียวก็ได้นะแผ่นปลาดุกเนี่ย
2: แม่ตั้งแต่สีเดียนเขาทิ้งไปเลย
4: ทิ้งไปไหนอ่ะ
2: แม่เขาก็ไปที่อ
4: ื่
2: นไม่ให้ใครเห็น
4: นะอ๋อเหรอ
2: เดี๋ยวเขาอยากให้เรียน
4: อ๋อแล้วบ้านเคยเจอแม่ไหมเนี่ยไม่เคยเจอแม่เหรอ
6: ครูข้าหนุนถามว่าช่วยอะไรได้มากไปกว่าดูแลปกป้องคุ้มครองชีวิตเด็กก็ได้แค่นี้แหละครับแต่จะให้แบบในการพัฒนาให้เขาได้รับการศึกษาในพัฒนา EQ IQ MQ เนี่ยมันต้องไปเข้าสู่สถาบันคือการศึกษาเข้าไปสู่ระบบโรงเรียนเข้าไปสู่องค์กรผมเจอเด็กตามถนนผมก็ช่วยได้แค่ช่วยไม่ให้เป็นเหยื่อของคนอื่นเอามาฝากองค์กรต่างๆที่เขาดูแลเด็กในระยะยาวครูข้าหนุนก็คือครูที่ทำงานช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาจากครอบครัวออกมาเร่ร่อนจะใช้ชีวิตอยู่ตามท้องถนนตามที่ฐานะรวมไปถึงการทำงานช่วยเหลือเด็กในกลุ่มเสี่ยงเช่นสลัมครอบครัวเร่ร่อน
7: ชื่ออะไรเราชื่ออะไร
6: แจ้งเนี่ยช่างเจรจาคุยเก่งมาก
7: ที่จะกลับมาเพราะว่าอยู่อย่างนี้นะเด็กก็อยากเรียนแต่อุปสรรคในระหว่างทางมันเยอะไปอยู่นู่นสี่วันสี่คืน
8: ไปนอนอยู่นู่นแม่เขาพูด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
4: 15 นาที
0: โอเคโอเคอีก15 นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือใยกันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
8: โอ้โห3 คนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
8: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
8: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2 เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟช

0: ขายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
1: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
3: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
0: อัดครับการ์ดข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
4: ่
5: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
3: นี
5: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
6: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
1: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อกับเขาเนี่ย
3: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
7: 7นาที
1: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
6: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
1: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
3: ไฟไหม้แล้ว
0: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
5: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
3: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
5: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
3: พวกเราก็มอบต่ำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
0: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
3: ได้เลย
5: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
3: ลงลิฟต์ลงลิฟต
0: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
3: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย
5: ้อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่

0: ่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
1: ครับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
0: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
5: เว็บไซต์
0: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
2: บายบาย
0: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้

0: ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: which is the idea of the cross-cultural challenges that we face within the country of Thailand and in ASEAN and indeed in the whole world. Because the world is feeling smaller, because we feel closer to each other, because of globalization, because of internet, because of news sources, all of these things that allow for more knowledge and awareness, we are finding ourselves closer to people all the time. And it's hard to remember, in my own mind even, that when I was growing up, something important could happen somewhere in the world, a very big thing, like even the American war in Vietnam, and I would have very little information about it. Or I might not hear about something big for 2 weeks, or 1 month, or 6 months. Now something big happens anywhere in the world, and we all hear about it. So we can feel the world getting smaller. We also, I would just say on my own soil, where I live here in Bangkok, I see people from many, many countries every day. Every time I get on the SkyTrain, I see people and hear people speaking many languages. Sometimes I count, and I feel like I hear maybe 12 languages sometimes on a short SkyTrain ride. So we can feel, even in Thailand, the world getting smaller. The world is coming to Thailand. We don't have to go to the world. So we have this problem, or this challenge, or this question of many cultures coming together. And even within the country of Thailand, we have different cultures, as we've already pointed out. Different parts of the country have different cultural norms, different kinds of food, different ways of behaving. And then we take that microcosm of what's going on in Thailand, and then we look at ASEAN, and we realize that cross-cultural understanding is so important, beginning now, and beginning even with the smallest little students. So that's why we focus on this topic.
1: ค่ะก็มาถึงอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่อาจารย์มาร์ตี้จะพูดถึงวันนี้คือ cross cultural challenges นะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าโลกเราเนี่ยเล็กลงทุกวันนะคะข่าวสารอะไรในโลกนะคะในประเทศต่างๆในโลกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะรับทราบได้ภายในเวลาใกล้เคียงกันเลยนะคะทางสื่อต่างๆนะคะทางเทคโนโลยีที่เรามีอยู่นะคะแม้แต่ในประเทศไทยนะคะอาจารย์มาจี้บอกว่าขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะบางทีได้ยินเสียงคนพูดภาษาต่างๆกันเนี่ยมากมายถึง10กว่าภาษานะคะบนรถไฟฟ้าคันเดียวในช่วงเวลาสั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็เป็นแห่งหนึ่งนะคะเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวมากเหลือเกินนะคะก็มีความเป็นมี cross culture อยู่ทุกคนทุกแห่งในประเทศไทยแม้แต่ในประเทศเองในภาคต่างๆนะคะอย่างเช่นที่ภาคใต้ของเรานะคะภาคเหนือภาคอีสานนะคะวัฒนธรรมนะคะแตกต่างโดยเฉพาะภาคใต้วัฒนธรรมศาสนาภาษานะคะก็แตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความเข้าใจนะคะความแตกต่างทางวัฒนธรรมเหล่านี้จะนำมาสู่ซึ่งความเข้าอกเข้าใจกันนะคะแล้วก็การสื่อสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นผลดีนะคะกับส่วนรวมค่ะ
0: So we're going to take one topic which is the topic of friendship something that is importantTo every person, I would like to say it, to every person on earth, to every child, every teenager, every adult, who are our friends and what can we expect from a friend. But this is something that is seen very differently in different places on earth. And you might even see it differently even you and your sister. I was having a conversation with my sister recently about friends and friendship, and I find that she expects different things from her friend than I expect from my friend. So it can be even in the same family, you might have different ideas. So if you'll find this handout, it says friendship on the top. It's the next one, and we're just going to work with the top page that says friendship. It has 9 questions about friendship. Being loyal to friends is very important. And then you have 3 choices. Agree, disagree, not necessarily so. I would say not necessarily so means maybe. Maybe. Maybe it's true, maybe it's not true. So what I'd like you to do is fill this out, but do it with a partner, because otherwise it's too quiet and it's too boring. So look at each question, talk with your partner. You don't have to agree. You might have different ideas. It's fine. Just say, for this one you think, yes. For this one, so try to go through kind of one by one, but don't take too much time. And then we'll hear some comments from the groups. We'll start with Naratuwan this time. Thank you.
1: ค่ะชีตนะคะในหัวข้อชื่อ Friendship ก็ขึ้นจอให้ดูแล้วนะคะค่ะอาจารย์ลองตอบคำถามลองดูนะคะว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับประโยคที่ให้มาแต่ละประโยคนะคะอาจารย์ทำงานกับเพื่อนข้างๆนะคะแล้วก็ลองคุยกันนิดนึงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ทั้งสองท่านก็ที่ทำงานด้วยกันก็ไม่จำเป็นต้องมีความเห็นตรงกันนะคะท่านหนึ่งอาจจะบอกว่า agree อีกท่านหนึ่งบอก disagree ก็ได้ก็ลองคุยด้วยเหตุด้วยผลกันนะคะค่ะลองทำดูนะคะแล้วเดี๋ยวจะขอคำตอบนะคะพร้อมเหตุผลนะคะค่ะแล้วก็จะเริ่มจากทางนราธิวาสก่อนนะคะ

0: Okay, what we see from this simple activity is that it's complicated. And one of the things that's going to happen in ASEAN and beyond is that we see that friendship is not divorced from business necessarily. They can be very similar. And that we can see that there is perhaps a way of viewing friendship in Thai culture, especially as it relates to business. Now, is this different from the way the US or other ASEAN countries view friendship? There's no simple answer to that, but it's something we need to be curious about and we need to ask our students about. What I feel in the three answers that was most revealing to me, I thought this might be true, but I wasn't sure until you shared with me, is that relationship and friendship will always be very important in this context. That it would be unusual for somebody to run to the owner of the business right away and report. Not about their friend, maybe about their enemy. They might report right away, but if it's a true friend, they would try to find a solution, try to resolve. And for me, that means that probably in this culture, friendship or that relationship is very important, valuable. We don't want to sacrifice it quickly, even if we maybe put our own job at risk for a little while. This is one of the situations that makes cross-cultural business very challenging, because in some situations, business is business. The law is the law. The rule is the rule. And there's no, we call that the gray area. There's no compromise. There's no, let's wait and see. So it's important to understand how another culture views the same thing, because what feels fair and right to you, because you value relationship, might feel very wrong to somebody from another environment. They might think that that's very terrible. And so it's just important to begin to really open your mind to the things that you see as being normal and right, that there'll be other places that see them not in the same way, and that's part of the awareness we have to develop.
1: ค่ะ อาจารย์มาจี้นะคะก็สรุปนะคะว่าในความเห็นของพวกเราเนี่ยนะคะใน culture ของเราเนี่ยเราก็ยังให้คุณค่าของความเป็นเพื่อนมิตรภาพความเป็นเพื่อนแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้คือให้โอกาสเพื่อนนะคะในกรณีที่ถ้าเกิดกรณีที่เพื่อนไปขโมยของในบริษัทหรืออะไรเงี้ยนะคะให้โอกาสเพื่อนแต่ว่าอาจารย์มาจี้บอกแต่เราก็ต้องเรียนรู้ culture อื่นด้วยนะคะในบาง culture เนี่ยเขาอาจจะบอกว่าธุรกิจก็คือธุรกิจนะคะเพื่อนก็คือเพื่อนนะคะแต่ว่าธุรกิจความถูกต้องนะคะหรือว่ากฎหมายอะไรนี้ต้องสำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ compromise นะคะไม่มีที่อาจารย์มาตี้เรียกว่า gray area นะคะคือเขาเนี่ยดำกับขาวเลยไม่มีสีเทาๆนะคะของเราเนี่ยวัฒนธรรมของเราอาจจะมีสีเทาๆนะคะคือว่าก็ยังยืดหยุ่นให้นะคะให้โอกาสอะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างจากเรานี่มีความสำคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะถ้าเราจะทำธุรกิจกับเขากับคนที่อยู่ในต่างวัฒนธรรมนะคะจะติดต่อมีความสัมพันธ์กันโดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะ
0: The other thing I want to mention, it's not on a slide, but I think it's really important to mention it, is that oftentimes when we talk about a culture, we are using a generalization.Because, of course, just looking at the people in this room, you're all Thai, but you're not all exactly the same. Each one of you has different aspects, different ways that you were raised, different beliefs

0: There might be some things that are more or less true in general, but it's important to recognize that when we talk about culture, we're usually talking about a generalization. And a generalization is okay, as long as we know that, in general, Thai people like to eat rice. But there probably are some Thai people who don't like rice. But we can still say, in general, it's part of the Thai meal. The problem is only when we decide to have a stereotype. When a generalization becomes fixed and we don't think there's anything different about it, then it becomes a stereotype. And a stereotype is not positive. So we can say, every Thai person eats half a pound of rice a day. No, that becomes a stereotype. That's not true. All Americans are fat. As a generalization, Americans tend to be heavier than they need to be. It's a problem in the United States. But to say that all Americans are fat becomes a stereotype. So it's important to see the difference between generalization and stereotype.
1: ค่ะอาจารย์ก็พูดถึงความแตกต่างนะคะระหว่าง generalization กับ stereotype นะคะคือถ้าเราจะพูดว่าพวกเราในห้องนี้นะคะในฐานะที่เป็นคนไทยเนี่ยยกตัวอย่างว่ารับทานข้าวนะคะทานข้าวกันทุกวันเนี่ยอันนี้พูดได้นะคะแต่ถ้าจะพูดว่าคนไทยทุกคนทานข้าววันละกิโลสมมุติอย่างนั้นนะคะก็อาจจะเป็นที่อาจารย์มาจีเรียกว่าสเตอริโอไทป์นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าสเตอริโอไทป์นี้ปกติเนี่ยจะพูดในคือไม่ใช่เป็นเชิงบวกอะค่ะนะคะหรือถ้าพูดบอกว่า all Americans are fat เนี่ยนะคะก็ไม่จริงอีกนะคะคือจะไปสรุปอย่างนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่จริงเสมอไปนะคะอาจจะคนอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยอ้วนแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะคะพอใช้คำว่า all เข้าไปเนี่ยก็เป็น stereotype ซึ่งไม่ถูกนะคะ generalization กับ stereotype ก็มีต่างกันนะคะก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกค่ะ
0: So ultimately we have to understand people as individuals in addition to where they are coming from and one taskThat can help us is to really try to understand ourselves more and more. In the field of cross-cultural study, we believe it's very important to understand yourself and your own belief systems and certain lines that you would never cross. So somebody might say, I don't care about my friend. If my friend breaks the law, I'm going to report them.Because the law is very important to me, might be important to me personally. So what I want you to do is to discuss with a partner just a couple of human qualities that are really important to you that you would never compromise, never sacrifice. And I give an example in the middle bullet of something that's true for me. For me,When I meet somebody and I spend time with somebody, I want to know that they are acting who they are, that I see the true self, and that they don't pretend to be something else. I want them, if they are Republican in the United States, I want them to admit that that's their political leaning. If they hate people who grew up on a farm, I want them to say so. I want to know the true self and not have them pretend, be like an actor or actress, pretending something else. This is important to me. So I want you to just talk with your partner. What are some things that are basic, fundamental, important things about people that you would not compromise on?And this is just a private chat with your partner, and then we'll move on to the next activity.
1: ค่ะก็มี activity นี้นะคะก็น่าสนใจนะคะอาจารย์มาจิขึ้นต้นได้บอกว่าเราทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนแล้วก็รู้ว่าเราเนี่ยมีแค่เรามีกฎเกณฑ์อะไรอยู่ในใจของเรามีอะไรที่เราไม่ชอบนะคะแล้วก็จะ

ได้ทำนะคะนะคะเดียวกันอาจารย์ก็อยากจะให้เราลองคุยกับท่านอาจารย์ข้างๆนะคะทำงานกันเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มเล็กๆก็ได้นะคะคุยกันว่าเบสิกฮิวแมนควอลิตี้อันไหนนะคะซึ่งอาจารย์คิดว่าถือเป็นเรื่องสำคัญนะคะซึ่งจะละเมิดไม่ได้นะคะอย่างอาจารย์มาจิก็ยกตัวอย่างตัวเองว่าถ้าอาจารย์จะรู้จักใครสักคนจะคุยใครสักคนก็จะรู้จักตัวตนของเขาที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ฉาบอยู่ข้างหน้านะคะอยากรู้จักความเป็นตัวของเขาที่แท้จริงไม่ใช่ว่าพูดหรือว่าทำกริยาทำอาการอะไรซึ่งทำตามเราหมดนะคะหรือว่าเอาใจเรานะคะต้องแสดงความเป็นตัวตนที่แท้จริงออกมาอันนั้นก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งซึ่งอาจารย์มาตี้บอกว่าอันเนี้ยไม่ได้เลยนะจะต้องรู้จักใครก็ต้องรู้จักตัวตนที่แท้จริงในส่วนของอาจารย์ล่ะคะนะคะลักคุณลักษณะอะไรนะคะของเพื่อนรอบตัวเนี่ยนะคะของคนที่อาจารย์รู้จักแล้วหรือต้องการรู้จักจะรู้จักในอนาคตเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจารย์มีขีดจำกัดหรือมีกฎเกณฑ์อะไรมีความคาดหวังอะไรค่ะลองคุยกันดูนะคะ

0: article about cultures of business. The first part just kind of talks about the differences in cultural norms.
1: ของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27จังหวัดหนองคายรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเห็นความสำคัญให้โรงเรียนเป็นอีกจุดในการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์เพื่อฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเล็งเห็นว่าการศึกษานั้นไม่ได้มีการพัฒนาเพียงเฉพาะจังหวัดโรงเรียนในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆแต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาโรงเรียนในต่างจังหวัดทั้งนี้ดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านขวัญแก้ววัชโรไทยเป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์27จังหวัดหนองคายเป็นจุดประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์ในครั้งนี้และขอให้คณะครูทุกท่านตลอดทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมีความสุขตลอดการอบรมขอขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะท่านผู้อำนวยการ Now I would like to invite ท่านขวัญแก้ววัชโรไทย Chairman of the Distance Learning Foundation to give an opening address ขอเรียนเชิญท่านขวัญแก้ววัชโรไทยท่านประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมกล่าวเปิดการอบรมค่ะ
3: คุณพันจักร Representative TOTPublic Company Dr. Marty Anderson Adan Tiriozi and all teacher participants. It is a great pleasure for me to welcome you all again to the distant video conference teacher training program for English teachers.One of the Distance Learning Foundation's aims is to help improve the teaching and learning of English language. This program has therefore been conducted for 10 years under various topics with general support of the Regional English Language Office of the U.S. Embassy.And TOT company. I would like to extend my appreciation to all parties concerned regarding the determination and effort in making this program possible. Thanks to the Dr. Marty Anderson, Ajahn Chiron Sanchez, regarding academic contribution.My thanks also go to the staff of TOT and DLF Hua Hin for their technical support. I would also like to thank all teacher participants for your effort to participate in the program here at TOT Bangkok, Wang Kleng Mun School, Hua Hin, and Rajapachanukrok.27th Nong Khai. I hope the teacher participants find the program useful and suitable to your teaching. May I now declare the distant video conference teacher training program on establishing a culture of achievement part second open. Thank you.
2: กราบขอบพระคุณค่ะท่านขวัญแก้วต่อไปที่ฉันจะขอเรียนเชิญคุณอาจารย์มาร์ตี้แอนเดอร์สันที่ปรึกษาด้านการศึกษาและการอบรมครูซึ่งเป็นวิทยากรของเรากล่าวในนามของ Regional English Language Office สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยให้เริ่มการอบรม Now I would like to inviteDr. Margie Anderson, Education and Teacher Training Consultant, our presenter and trainer, to give a speech on behalf of the American Embassy Regional English Language Office, and then to start the session. Thank you.